90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะในช่วงที่ดีเจร้องเพลงนี้นะครับร่วมกับพี่ช้างด้วยแล้วก็แจกโปสการ์ดกันด้วยนะครับเป็นรูปตัวการ์ตูนของดีเจนะครับใครได้รับบ้างครับในเฟซไลน์ไหนลองส่งเสียงหน่อยสิ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับแล้วก็ใครที่สวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยผิวไม่แห้งครับเพราะจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าเข้าไปที่ช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Base Health ครับ

0: ราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
12: ยังมีผมสวยต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับทั้งหมดจะมี5ชิ้นด้วยกันครับแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้นะครับอุดมไปด้วยเคราตินขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีทำให้ผมของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นปกติราคา695ช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้ในราคา550แล้วก็แถมเสื้อสวยๆเป็นรูปตัวการ์ตูน DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่ทำร่วมกับแคบิโอมอบให้อีก1ตัวเลยรีบด่วนก่อนที่จะหมดเซตนี้นะครับ0923524446นะทุกคนทำมาจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับหลายคนเห็นเสื้อแล้วเนาะที่ DJ ใส่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสื้อน่ารักจัง

เส้นเยื่อขาดใหญ่นะครับฝนธนาสุนทรครับสวัสดีน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์ในเฟซไลน์ขณะนี้ด้วยนะครับก็มาทักทายด้วยนะครับโอ้น่ารักจังเลยบอกว่าตื่นแต่เช้าตื่นมาเสร็จแล้วก็จะนอนต่อนะครับโอเคจ้ะพี่เปิดเพลงกล่อมให้นอนเลยนะฮะ

อยากให้วันนั้นกลับมาครับสุนารีราชสีมาครับตอนนี้โบสต้องมี S ด้วยนะฮะเติม S ไป 2-3 ตัวนะครับเพราะว่าโบสมาจากสวยเซ็กซี่กำลังฝากเพลงจำจังอยู่ให้กับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นะรู้แล้วว่าตื่นมาทำอะไรตื่นมาฝากเพลง

ได้เวลาบายบายกันแล้วนะครับวันนี้กับเพลงที่คุณขอไว้นะครับเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะชั่วโมงหน้าครับเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิม 6:00 นกับเพลงฮิตที่คิดถึงแมนมณีวันครับลิมิตรักนะครับพูดถึงแมนมณีวันนี้เขายังเป๊ะมากเลยนะยังสตาร์ฟไว้เลยอ่ะ

0: แมนมณีวรรณน่ารักนะครับแล้วก็ยังเป๊ะเหมือนเดิม
1: ยังรักก็เธอเชิญหาเข้าสิน้องฉันขอเป็นฝ่าย
0: คุณแมวเหมียวบอกว่าได้ถ่ายรูปกับแมนมณีวรรณด้วยดีใจมากเลย นี่แหละเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าใกล้ชิดมากๆนะลูกทุ่งสแควร์นี่บอกเลยนะครับเห็นรูขุมขนของศิลปินกันเลยนะฮะใกล้ชิดกันขนาดนี้นะแล้วก็เห็นรูขุมขนของดีเจด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเอาแป้งโปะแล้วนะครับก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวอยู่กับดีเจออยนะเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น. กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153ที่เพิ่มรถ300
1: เพื่อคุณเร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก่ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมเสวนาแบบวันออนวันในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมธิการเรียกส.ส.ไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายรังสิมันต์เพิ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 น.ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาทหลังการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตามคำสั่งของกรมสรรพากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการทดลองให้บริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้6ตุลาคม2569ถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 นหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
8: ขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

24นาทีนะคะรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกรสอนค่ะดีเจออยรายงานตัวพร้อมไหอีก4ใบนะคะพร้อมดองเพลงค่ะคุณผู้ฟังขอปุ๊บดองปั๊บมีอยู่จริงนะคะเกิดมาเพื่อฮักอ้ายค่ะการตองทุ่งเงินโอ้โหเพลงนี้นี่โดนใจสุดๆเลยทีเดียวนะคะลีทั้งชลทีเพลงนี้ก็เจ็บคนบ่ใช่หายใจก็ผิดนะคะมันฮักแต่เจ้าฮู้บ่อตรีชัยนรงค์แล้วก็เริ่มต้นกันด้วยยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมนะคะทั้ง4เพลงบอกเลยว่าดังเพราะฮิต 100% แล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากๆเลยวันนี้นะถูกใจคักๆนะจากพี่ดวงใจฟังอยู่จอมทองค่ะพี่ดวงใจมาแล้วพี่ดวงแก้วก็ต้องมาด้วยนะคะอยู่สมุทรปราการบอกว่าฟ้าใสอยากจะฟังจินตราภูลาภด้วยค่ะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าศักดาคำพิมูลความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลยนะคะแล้วก็มีคุณพ่อน้องทิวส่งข้อความมาคุยกันแล้วบอกว่าเช้านี้ฟัง90ของเราอยู่ที่สระบุรีครับผมน้ำท่วมหลายที่เลยนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วเนี่ยไม่สามารถขับรถไปส่งของได้เลยน้ำยังสูงอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยกันด้วยนะตอนนี้แรงใจของพวกเราทุกคนนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งให้กับพี่น้องเรานะคะที่เจอเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังหลายๆจุดหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวนอกจากกำลังใจและความห่วงใยก็ส่งถึงนะก็ขอให้สู้กันต่อไปนะคะเชื่อว่าไม่นานนะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะคะอย่างวันนี้ค่ะ7/8/2 วันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับท้องฟ้ามันจะโล่งขึ้นนะคะฝนเริ่มลดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการเตือนกันอีกนิดนึงว่าพอ9/10/11/12/13เนี่ยฝนจะเพิ่มหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะตอนนี้ก็มีเวลา2วันนะคะคุณผู้ฟังที่ฝนเริ่มลดแล้วก็ทางภาคอีสานบ้านเราเนี่ยช่วงเช้าอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องสภาพอากาศในวันนี้นะคะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะใครอยู่บน BTS บ้างเอ่ยพี่ธีรวรรณนะคะบอกว่าอยู่บน BTS ค่ะมี90เป็นเพื่อนเดินทางด้วยเพลงถูกใจมากๆขอบคุณนะคะ

0: ต่ายอรไทยนะไร่อ้อยรอยช้ำค่ะต่อเนื่องจากคำสัญญาที่ชานุมานเป็นความรู้สึกของผู้หญิงสองคนนะคะตามที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยทักทายแฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยนะคะมากันเยอะเลยทีเดียวทั่วไทยทั่วโลกค่ะโหลดฟรีทุกระบบนะคะค้นหาได้เลยคำว่าช้างไทยออนไลน์นะเข้าไปในแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เนี่ยนอกจากฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้แล้วนะคะก็ยังมีอีสาน FM นะคะให้ได้ฟังกันแบบเพลินๆม่วนๆยาวๆกันไปนะคะนอกจากนั้นค่ะยังลิงก์เข้าไปได้นะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจของข่าวลูกทุ่งนะคะ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพดีเจอัปเดต12ปี90ลูกทุ่งรักไทยแวะไปชมกันได้นะจ๊ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะโอ้โหมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไหล่นะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะคะมีทุกอย่างจริงๆนะคะไอชินแล้วก็แอดวิกซ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกซ์ค่ะนำใบเสร็จจากร้านมาเจอกันเดือนธันวาคมนะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเรารุ่นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอชินด้วยแล้วภายในงานเนี่ยลุ้นเงินหมื่นค่ะสำคัญที่สุดคือลุ้นรับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะเป็นการรับอีก1สิทธิ์เพิ่มเติมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวลุ้นกันนะคะต้นปีหน้าว่าใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีได้แท็กซี่คันนี้ไปครอบครองจากไอชินและ90ลูกทุ่งรักไทยที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้พี่ๆแท็กซี่ทุกคนแทนคำขอบคุณด้วยนะคะที่สนับสนุนพวกเราค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยกับ3รุ่นของแบตเตอรี่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะตอบโจทย์ผู้ใช้รถนะเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าค่ะSMF แบตเตอรี่ EFB แบ

0: บรรยากาศนะคะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยช่วงวัยเด็กนะคะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามท้องนามีไออุ่นทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคือชีวิตมันเรียบง่ายแล้วก็เดินไปแบบสบายๆเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เราต้องรีบไปทำงานกันนะคะ ในเช้าวันพุธแบบนี้นะคะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: ยอดขายสุดปังนะคะหมักบำรุงล้างสระผมคือใช้ง่ายมากทรีทเมนต์เขานะคะกลิ่นหอมเนื้อก็คือข้นๆนะคะคุณผู้ฟังหมักบำรุงปุ๊บนะความรู้สึกเราก็จะแบบมีความสุขอุ้ยผมฉันจะสวยนุ่มลื่นเงางามและราคาดีมากจริงๆนะคะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีสองสีน้ำเงินสุดฮิตค่ะยอดขายกว่า300ล้านสองกับกลิ่นไบโอระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยค่ะส่วนสีผมถ้าทำมาลองใช้เป็นสูตรโกเพื่อช่วยฟื้นบำรุงพวกผมแห้งเสียแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยสีดูสวยสดใสไม่เฟดไวด้วยนะคะซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะเพลงฮิตที่คิดถึงนะคุณผู้ฟังพาไปฟังเพลงเกี่ยวกับรองเท้ากันดีกว่านะคะหลายคนเดาได้ว่าเป็นเพลงอะไรนะ
1: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมี

0: สถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
1: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
6: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
7: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิบลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ิดนะคะรองเท้าหน้าห้องค่ะสายันนิรันดรพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นคนมานอนครูสลาคุณอุดนี่สุดยอดจริงๆนะคะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอมฟังเพลงนี้แล้วแบบว่านึกย้อนกลับไปนะตอนนั้นคุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่กันจ้าจำตัวเองได้ไหมตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะบางคนบอกว่าอยู่อนุบาลใช่ไหมหรือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าคุณพ่อชอบเปิดให้ฟังนี่นะคะฮิตสุดๆไปเลยทีเดียวกับรองเท้าหน้าห้องนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังชอบกันแน่นอนบางคนก็ร้องตามกันด้วยเห็นนะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: มีส่งข่าวว่าพุทธมณฑลสายสี่วันนี้มีแดดแล้วค่ะนะคะที่ไหนมีแดดแล้วนะคะรักแสงแดดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ส่งข่าวกันได้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆทาง022807127และ SMS 4689990ค่ะ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ซื้อติดบ้านเอาไว้ได้เลยนะคะจุดติดเร็วไวเผาไหม้หมดขดนะด้วยมาตรฐานการผลิตค่ะคุณผู้ฟังสำหรับห่านฟ้าที่ยอดนิยมตลอดกาลกว่า60ปีแล้วที่ครองใจคนไทยทั่วทุกภาคมายาวนานนะสมกับสโลแกนของเขาค่ะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะคะก็จะมี3แบบด้วยกันออริจินอลกล่องเขียวนะลาเวนเดอร์เป็นกล่องสีม่วงและขดดำสูตรควันน้อยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รอลุ้นนะคะกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะเดี๋ยววันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ก็จะมีการประกาศมีการจับรางวัลกันแล้วนี้รอลุ้นกันขอให้โชคดีเพราะว่าปีนี้เขาแจกทั้งทองคำแท่งแล้วก็สร้อยคอทองคำนะรอติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราแล้วก็ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะ
1: เล่าข่าว90
2: สิทธิ์มีครูพ่อเอ๋พักดีพ่อเปียสุมิศักดิ์นำทีมหมอลำพนักงานทุกฝ่ายระเบียบวาทศิลป์ทำพิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปี2569ที่ลานมูมังบ้านพักตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมี2ศิลปินแห่งชาติแม่ชวีวรรณดำเนินและพ่อฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดน้อยเป็นประธานในพิธีรวมทั้งพระนางหมอลำสายเลือดลูกพ่อเอ๊ที่ออกไปเติบโตกลับมาไหว้ครูกันพร้อมหน้าอบอุ่นสุดๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนนายบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

บอยสิริชัยนะคะกับห่มสแบงแทงใจนะโอ้เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะท็อปนรากรระเบียบวาทศิลป์นะก็บอกว่าเอาเพลงพี่ชายมาร้องนะคือห่มสแบงแทงใจนี่แหละแล้วก็มีการฟ้อนกันแบบหวานๆเลยทีเดียวบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราทั้งพ่อเอ๊ะนะคะทั้งเต้าหยองทั้งท็อปนรากรแล้วก็น้องบีน้องแอนนาจากระเบียบวาทศิลป์บรรยากาศคือเป็นไปด้วยความม้วนนะคะใครอยากชมย้อนหลังค่ะเมื่อคืนนี้นะออยก็ไปนั่งดูไลฟ์ย้อนหลังที่เพจลูกทุ่งสแควร์ปักหมุดไว้บนสุดให้แล้วค่ะเพลินมากๆเลยทีเดียวนะคะแวะไปชมกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะด้วยสวรรค์บ้านนอกค่ะหลังจากนั้นเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันตอน 9:00 น.กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยพร้อมกับไห4ใบ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ผมพิสูจน์แล้ว
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
6: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ในเวลา24นาฬิกาหรือเป็นกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586-6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
7: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตได้รายงานของสื่อและมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรคเสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ปต้องตอบแทน
1: เนกนฤพลนะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มเสียงดีมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะเมื่อตอนที่เจอกันลูกทุ่งสแควร์ของเราครั้งก่อนนู้นนะคะโชว์หน้าเวทีสนุกสนานเอนเตอร์เทนแฟนๆได้เฮฮามากๆเลยทีเดียวค่ะนี่คืออาชีพอกหักนะแหมฟังแล้วก็ไม่อยากทำนะอาชีพเนี้ย แต่เชื่อว่าหลายคนเคยทำกันมาแล้วเนาะไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนี่ก็อกหักเหมือนกันจากไอ้ดินอภินันท์ค่ะอินแหงเป้วีรศักดิ์นะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยไผ่พงศธรทีนี้ปาดน้ำตากันเลยเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนะคะเป็น4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะตอนนี้เราก็ติดตามนะคะสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะปริมณฑลมีบางจุดมีบางพื้นที่นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะอย่างเช่นที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์นะคะน้ำนี่คือสูงประมาณ50เซนติเมตรนะรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะส่วนขาเข้าค่ะก่อนถึงสะพานข้ามแยกมีนบุรีมีน้ำท่วมขังระดับฟุตบาทนะคะคุณผู้ฟังก็ประมาณ2ช่องจราจรเนาะแต่ว่ารถเนี่ยสามารถวิ่งได้2ช่องจราจรด้วยกันนะคะส่วนพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรนะเริ่มตั้งแต่ช่วงตำบลกาหลงนะสั้นๆค่ะแล้วก็เนี่ยละค่ะจนมาถึงแถวฝั่งตรงข้ามวัดเกตุ่มนะคะใครที่วิ่งเส้นนั้นอยู่แล้วนะคะก็ลองดูละกันเนาะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะในบางพื้นที่น้ำก็ลดลงเยอะแล้วนะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะคะเป็นห่วงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะในช่วงที่อากาศเป็นแบบนี้นะมีทั้งฝนวันนี้ก็น่าจะมีแดดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวค่ะวันศุกร์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมของเราฉันทนาช่าช่าช่านะคะสนุกสนานทุกครั้งเลยกับพี่น้องชาวโรงงานนะที่ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่เขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำกันเป็นกะพี่น้องชาวโรงงานนี่ก็จะเป็นกะเนาะกลางวันตอนบ่ายหรือว่าเป็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็มี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะแล้วเดี๋ยวศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะอบป้าลูกทุ่งเต๋าภูสินนะคะไปเจอกันที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนสนุกสนานแน่นอนทั้งเงินรางวัลของรางวัลจากผู้สนับสนุนเกมสนุกสนุกไปมอบให้กับพี่น้องชาวโรงงานขอบคุณดีคอเจนค่ะเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สูนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมได้เจอเต่าภูสินสนุกแน่นอนนะคะสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเรา90ลูกทุ่งรักไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทช้างไทยค่ะ029745720โทร

0: จะเทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงลูกทุ่งหมอลำนี่หลายๆเพลงก็จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษาค่ะส่วนใหญ่ก็จะอกหักนะคะออกพรรษาน้ำตาหล่นจากแอนอรดีค่ะในช่วงออกพรรษาเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะชาวพุทธนี่ได้ทำบุญตักบาตรฟังธรรมค่ะแล้วก็หลังออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีตักบาตรเทโวโรหณะด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลังออกพรรษา1วันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีทอดกฐินด้วยนะถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะที่ครั้งหนึ่งนะคะในปีหนึ่งก็จะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีต่างๆอย่างเช่นประเพณีชักพระนะหรือว่าประเพณีรับบัวอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็วันออกพรรษาก็จะมีบั้งไฟพญานาคด้วยถือว่าเป็นอะไรที่คึกคักคึกครื้นมากๆในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ90 Super Request ช่วงหน้านะเลือกเป็นข้อความที่7ละกันแล้วก็ข้อความที่10ให้2 SMS เลยคุณผู้ฟังช่วยกันทำมาหากินนิดหนึ่งนะคะพิมพ์มาเลยว่า90ฮิตจริงๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาเลย4689990นะคะส่งยังไงก็ได้ให้โดน7กับ10นะจะได้ฟังเพลงทันที
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: โรคยอดฮิตเลยคือกรดไหลย้อนเป็นกันเยอะมากๆนะเป็นทีก็ทรมานนะคุณผู้ฟังอยากห่างไกลกรดไหลย้อนอาหารการกินสำคัญมากๆค่ะความเครียดก็ต้องดูแลใครชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะลองปรับพฤติกรรมตัวเองลดความเผ็ดลงสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะมีงานวิจัยว่าช่วยเรื่องกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะช่วยลดท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็เรื่องการขับถ่ายด้วยค่ะรวมถึงถ้าเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายมากๆก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นอาหารการกินสำคัญจริงๆนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์

0: น้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะฮะแจ่มจังจริงๆด้วยเพลงใหม่ล่าสุดนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ก็โชว์เพลงนี้นะพร้อมกับมิวสิกวิดีโอนี่อยู่ด้านหลังบนจอนะแฟนๆก็แดนซ์กันนะเชื่อว่าคนที่เต้นหน้าเวทีวันนั้นคือแจ่มจังกันทุกคนแน่นอนเลยนะคะอย่าลืมนะคะแวะไปชมไลฟ์ของเราย้อนหลังได้ปักหมุดไว้บนสุดแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ฝากกดติดตามกดถูกใจแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ด้วยค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณผู้ฟังคนไหนน่าจะได้ฟังเพลงนะคะ90 Super Request ค่ะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: 90 90 Super Request

ข้อความที่7ผู้โชคดีของเรานะคะบอกว่า90ฮิตจริงๆเลือกเพลงนี้เข้ามานะคะรักเก่าข้างกองฟางจากน้องไรอันการบัณฑิตจัดไปเลยค่ะขอปุ๊บได้ปั๊บมีอยู่จริง

0: เมืองพลนะบอกว่าชอบมากๆเลยเพลงนี้นะคะได้ฟังแล้วจ้าพูดถึงบางปูนะช่วงหน้าหนาวนี้ก็เป็นสถานอากาศบางปูเนาะที่คนมักจะไปเที่ยวกันจะมีนกนางนวลแบบสวยมากๆเลยรวมถึงสะพานสุขตาศาลาสุขใจด้วยนะคะแล้วเมื่อก่อนนี่เขาจะมีแบบว่าเต้นลีลาดกันเอ๊ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่ได้ไปนานแล้วล่ะค่ะใครที่ได้ไปเที่ยวก็ส่งข่าวได้นะ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: ขอบคุณนะคะคุณพี่ละไมด้วยฟังมาตั้งแต่ช่วงพี่ดีเจไกรสอนเลยพี่บอลจากบางกรวยนะพี่จุ๋มฟังอยู่เยาวราชนะคะพี่พิสมัยก็ฟังอยู่ค่ะคุณคิตตี้นะคะเป็นคนอุดรธานีนะคะคุณเทิดเกียรติเป็นคนกาฬสินธุ์เด้อนะคะอยากจะฟังริมฝั่งหนองหานหนองหานอยู่สกลนครเนาะพี่สำเร็จองค์เวียนใหญ่ค่ะพี่ปุ๋ยพุทธมนทนคุณไก่เด็กการคุณปุ้ยพงเพชรนะคะวันนี้ก็เลือกศักดาคำพิมูลมานะคุณพลอยบางกอกใหญ่ด้วยพี่หนุ่มหนองบัวลำพูด้วยค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: พิมเสน้ำนะคะแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดค่ะจะเมารถเมาเรือนะหรือว่าพวกอาการบวมนะคะจากแมลงกัดต่อยและอีกมากมายค่ะพกติดตัวได้เลยเขามีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศกับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
3: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
3: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่สวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: บ่าวลูกติดนะจากไม้ไทยหัวใจสินค่ะทักทายบ้านปลาส้มด้วยนะอยู่ที่บางกล้วยค่ะน่าจะขายปลาส้มเนาะขอให้ขายดีๆนะคะฝั่ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ขอให้ปลาส้มแซ่บๆ 022807127 และ SMS ของเราค่ะ4689990นะคะเลือกเพลงเพิ่มได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ DJ ออยนะคะพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวกันก่อนต้นชั่วโมงนะคะจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกันเลย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผบตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกเสียชีวิตย่านปทุมธานีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก่อนรับเงินกู้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เร่งรีบตองนี
6: ้แค่สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
0: พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำนานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
11: คู่มือสุขภาพ
12: กาฬโรคเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสและไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วกาฬโรคมี3รูปแบบที่เข้าสู่ร่างกายคือ 1. เชื้อเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ 2. เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนอาจขาดเลือดและ 3. เชื้อเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่กาฬโรคติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบกาฬโรคในสัตว์มีคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกมัดกัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายหากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกาฬโรคปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธีก็สามารถปลอดภัยจากโรคได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทักษ์ปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 574

0: เอิ้นขวัญวรัญญานะคะสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอค่ะต่อเนื่องจากเบียร์พร้อมพงวันคิดฮอตเดย์พี่เสด็จฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะวันนี้มีคุณผู้ฟังขอพี่เสด็จมาหลายคนนะล่าสุดนี้ SMS เพิ่งจะเด้งมาเลยอยากจะฟังโลโลใช่ไหมเอ่ยนะคะดองไว้ก่อน2โลนะคะมีเพลงแรกเริ่มต้นกันด้วยกุหลาบค่ะ F Hero นะคะการตองแล้วก็สรันอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะ 10:23 นาทีค่ะใครอยู่ที่ทำงานฟัง90ของเราเพลินๆไปได้ตลอดทั้งวันนะคะพ่อค้าแม่ค้าเปิดฟังดังๆได้เลยนะคะขอให้ลูกค้าเข้าร้านแน่นๆค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะมีอาชีพขับรถนะหลายๆอาชีพเลยก็จะอยู่บนท้องถนนนะหรือว่าค้าขายอยู่ริมถนนก็ตามแต่นะก็สามารถฟัง90ของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะนอกจาก FM 90แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ให้ได้โหลดกันแล้วก็ฟังกันแบบยาวๆได้เลยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำนะคุณผู้ฟังบางทีเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีความเครียดมีความกังวลนะคะเชื่อว่าหลายคนก็เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางกองทัพเรือเนี่ยเขามีการเดินหน้าภารกิจผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครนายกสมุทรปราการลาดกระบังในลาดกระบังนี้ก็ท่วมกันเยอะเลยนะคะกรุงเทพนะคะฉะเชิงเทราค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะโดยมีการจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเนี่ยเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังนะก็ช่วยเหลือดูแลกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางกองทัพเรือด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่บางทียืนอยู่กลางน้ำเลยนะคะเพื่อที่จะโบกการจราจรคือทำงานทุ่มเทกันสุดๆรวมถึงจิตอาสาทุกคนด้วยในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติค่ะคุณผู้ฟังคนไทยเราก็ต้องรักสามัคคีกันแม้ในยามไม่ปกติหรือว่าในยามปกติก็ตามแต่นะคะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเครื่องดื่มชูกำลัง OT ค่ะและเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะคะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยฟรี1ขวดไปเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการดูแลตัวเองเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับที่เขานำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันค่ะหาซื้อได้แล้วร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นที่ดีเจออยบอกไปยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้ม3ฝาบวกเงิน2บาทแลกได้เลยจ้ะ

0: คนเป็นโสดว่าพออยู่เป็นโสดแล้วมันอยู่เย็นเป็นโสดเนี่ยจริงไหม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: แต่ที่แน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยิ่งดึกยิ่งเหงาหรือว่าอยู่เย็นเป็นโสดนะคะก็ต้องเอาที่ใบใจนะคะพี่บ่าววีเขาว่าไว้นะคะ 10:34 นาทีแล้วนะคะทักทายพี่รุจิลาด้วยนะคะฟังเพลงจุใจเลยบอกว่าเพลงถูกใจมาก

0: ลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ติดตามได้ทุกช่วงดีเจนะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์ด้วย10โมงเช้ามาลุ้น10อันดับเพลงดังกันนะคะของ90ลูกทุ่งรักไทยแต่ละเพลงนะคะบอกเลยว่าดังเพราะฮิต 100% นะไม่ว่าจะเป็นแม่มณีวันหัวอกพ่อห้างอยู่ในชาร์ตอันดับที่1ด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะแบบว่าชมหน้าเวทีนะคะไปที่บันทึกการแสดงสดเป็นไลฟ์ได้เลยนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ของเราบาวี่เพชรคทาวุฒิปลายกนกพรนะคะก็2ศิลปินนี้ก็ได้ฟังสด

0: ทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: ส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ขอบคุณนะคะในช่วงเวลานี้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอของเราค่ะไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวียงนฤมลนะช่วงเย็นๆค่ะประมาณ 17:00 นนะคะห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยของเราได้ต้อนรับเวียงนฤมลด้วยนะคะแวะมาฝากเพลงนี้ละค่ะเต้ยโศกให้โลกฟอนนะว่าถูกใจแฟนๆขนาดไหนพูดคุยกันนะถ่ายทอดสดไปที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยแฟนเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็แฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์ฝากแฟนๆแวะเข้ามาชมไลฟ์กันเย็นนี้นะคะ
2: สวัสดีค่ะเวียงนฤมลค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: จ้า
1: เก่งสยามกับนกเจ้าค่ะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแวะมาคุยกันที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะวันนี้นะคะที่ช้างไทยนะนอกจากเวียงนฤมลนะในช่วง 5:00 นที่จะแวะมาพูดคุยกับแฟนๆแล้วในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะประมาณบ่าย 3:00 ค่ะก็จะเป็นทีมของคู่แฝด OA นะคะแล้วก็ศิลปินจากค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์แวะมาพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น่าจะสนุกแน่นอนนะพี่ OA ค่ะนำน้องๆ นะคะของค่ายเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยียนสื่อในเครือช้างไทยของเรารอชมไลฟ์ได้เลยนะคะ3แฟนเพจเหมือนเดิมลูกทุ่งรักไทย90ข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์ค่ะส่งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยไม้อ่อยไฟจากคู่แฝด OA

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: สนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดินหน้าต่อโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังฝ่าน้ำลึกเข้าถึงประชาชนกลางพื้นที่วิกฤตบ้านแก่งติดตามในฐานมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: พันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งพร้อมรถยนต์บรรทุก FTS 1คันและเรือกู้ภัย2ลำเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในภาวะยากลำบากเส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายจุดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยติดเตียง2รายผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ2รายและผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา1รายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เดินเท้าได้กระจายกำลังตามบ้านเรือนให้การปฐมพยาบาลทำแผลและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

เรื่องของคนมีคู่ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ต้นชั่วโมงนะที่ผ่านมาหลายๆชั่วโมงอกหักรักคุดกันไปนะคะในชั่วโมงนี้ก็น่าจะมีคู่แล้วแหละต้องหักให้สุดใจนะอันนี้ก็หาสิ้นสองตอนอยู่นะคะเช่นเดียวกับลำเพลินวงศกรค่ะว่าได้จับสลากเป็นแฟนนะคะมีแต่ความจริงใจที่มอบให้เด้อนะคะเป็นอย่างบุญค่ะต้นสดาวและอันพิไลพรแล้วก็เริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นสิส่งท้ายใน4เพลงนี้ด้วยให้บุญนำพานะเป็นเสียงของตัสชนะชัยนั่นเองนะโอ้โหโดนใจทุกเพลงจริงๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะนอกจาก FM 90แล้วแอปช้างไทยออนไลน์นะคะรวมถึงแฟนๆนะคะที่เข้ามา Facebook Live ตอนนี้มาได้เห็นหน้าค่าตาดีเจนะคะคุณผู้ฟังทักกันได้ค่ะพี่พิสมัยบอกฟังอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่อวยพรมาแล้วพี่อ่อนประเสริฐมาแล้วคุณยายสง่ามาแล้วพี่สุนันท์มาแล้วแล้วก็แชร์แล้วเรียบร้อยนะใครเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ดีเจจะได้พูดคุยกับ FC มากยิ่งขึ้นอยากเห็นหน้ากันนะคะก็มาเลยจ้าพันจักรพันธ์นะกับกอดเงา022807127ค่ะ SMS 4689990นะคะสวัสดีคุณแฟรงค์บางใหญ่ค่ะพี่วิชานางลินจีคุณแสงเพชรพิจิตรนะคะยังอยู่ด้วยกัน

0: สวรรค์นะคะบอกว่าดีใจมากๆเลยได้ร้องเพลงนี้นะคะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะกับฝากไว้นั่นเองนะคะใครอยากชมสดๆนะคะไปได้เลยที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะคะมันเป็นไลฟ์ค่ะปักหมุดไว้บนสุดแล้วนะคะก็แวะเข้าไปชมคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินทุกนักร้องที่มีความตั้งใจนะมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราเคลียร์คิวมาเป็นอย่างดีค่ะทั้งร้องเพลงถ่ายรูปแจกลายเซ็นใกล้ชิดสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะสวัสดีพี่ดาวเมืองพามาส่งกำลังใจพี่แมวเหมียวดีใจวันงานคอนเสิร์ตเนี่ยได้ถ่ายรูปกับแมนมณีวันปลื้มมากๆเลยนะคะพี่อวยพรเช่นเดียวกันกำลังจะไปห้องน้ำเจอนักร้องไม่ต้องไปแล้วห้องน้ำนะคะถ่ายรูปกับนักร้องก่อนนะคะสวัสดีพี่ดวงแก้วพี่ดวงใจด้วยคุณบังอ้อนนะคะแวะมาทักทายกันแล้วก็ยังมีพี่ออนประเสริฐนะคะบอกว่าหมดแรงตอนแมนมณีวันค่ะทั้งหน้าเวทีทั้งเต้นนะคะคือหมดแรงเลยนะคะสวัสดีพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่บอกว่าถูกใจทุกเพลงนะคะพี่อวยพรพี่ขนองนะคะพี่พัชราแวะมาทักทายกันนะคะลูกทุ่งฮอลิเดย์ค่ะเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกัน13ธันวาคมนี้เที่ยวฟรีตลอดทริปนะคะใครอยากไปเที่ยวฟรีลงทะเบียนแล้วหรือยังถ้ายังค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกด022807127แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับนะคะแล้วก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนเป็นอันเสร็จขั้นตอนรอลุ้นวันเสาร์ดีเจออยโทรหานะคะเพื่อได้มาเปิดแผ่นป้ายก็ให้ได้ลุ้นกันสนุกมากเลยนะคะเปิดแผ่นป้ายเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีกับยาดมตราป้อยเซียน1ที่นั่งจ้า
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: 90ปีแล้วที่อยู่กันมายาวนานนะคะได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีนะไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆนะมาตรฐานนี้ของต้องแบบว่าคุณภาพสุดยอดความสะอาดสุดยอดจริงๆกับยาดมตราป้อยเซียนค่ะยาดม PPEX และยาดม PPEX พวงกุญแจเจ้าของเดียวกันนะคะสภาพอากาศแบบนี้พกติดตัวไว้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ Facebook Fanpage ป้อยเซียนTikTok ป้อยเซียน Official TH และ YouTube ป้อยเซียน Official
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: อยากจะขอจองเป็นแรงใจได้ไหมคะคุณผู้ฟัง
3: ขอจองเป็นแรงใจ
0: ต้องได้แหละ
3: โอ้โหขอบคุณครับนี่แม่บอกว่าแม่เรียกจนแม่จะไม่ให้แล้วนะไอ้เพชรขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับจำได้ครับพ่อน้องเพชรไม่มีลืมแฟนคลับอยู่แล้วนี่คุณพ่อถามว่าจำได้ไหมตามไปทุกงานอย่างนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมาลัยออนไลน์นะจ๊ะที่มอบให้ขอบคุณมากมากครับใครที่ไม่มีมาลัยออนไลน์ก็ปรบมือให้กำลังใจได้นะ

0: ขอบคุณน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะเสียงดีดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สุดยอดอีหลีเด
2: ้อลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: แจ่วเดียวจบเลยนะคะคุณผู้ฟังขวดเดียวเท่านั้นนะพกติดครัวเอาไว้ค่ะเวลาที่เรามีไก่ทอดหนังกรอบๆหรือว่าคอหมูย่างฉ่ำๆนะแค่เทเข้าไปก็อร่อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังขวดนี้นะเป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีเลยอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นนะคะวิธีก็คือเทแล้วก็คลุกขวดเดียวเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกเมนูนะไม่ว่าคุณจะใช้จิ้มผัดหมักหรือคลุกนะมื้อธรรมดาก็อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทีเดียวกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้นเล็กนะคะไม่ต้องทำเองค่ะไม่เหนื่อยนะคะแล้วบางทีรสมือไม่นิ่งทำให้บางทีก็ไม่อร่อยสักทีนะคะขวดนี้ตอบโจทย์โดนใจเย็นนี้เลิกงานปุ๊บนะบ้านใครยังไม่มีค่ะแวะหาซื้อได้เลยที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยนะคะนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้นเล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยค่ะแนะนำเลยกดไลค์เลย
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
5: หอมจัง
6: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
8: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
9: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามว่า
10: I love Apache
11: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
12: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่ค
3: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ

0: ไม่ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
1: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
0: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน90 90 Super Request

0: นี่นะคะคุณพ่อน้องมีนขอเข้ามานะคะบอกว่ามอบให้กับน้องมีนด้วยนะจ๊ะตอนนี้ปิดเทอมนะคะเด็กๆก็จะอยู่บ้านกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สุขใจใช่ไหมคะ อยากให้เปิดเทอมไวต้องระวังนะคะคุณผู้ฟังในช่วงปิดเทอมเนี่ยแบบข่าวต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นน้ำนะคะแล้วก็มีพลัดตกน้ำแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังให้ดีเลยทีเดียวนะสาวแหล่บ้านนาจ้า
1: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์วันนี้พี่ดวงแก้วบอกว่าโอ้ยเพลงถูกใจเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง02-280-7127และ SMS 468-9990นะพี่พิทยาเธอคือดวงใจจังหวะหัวใจมันขยับขยับนะจากพี่สายน้ำนั่นเองค่ะคุณเอเปซิ่งบอกว่าสุขสันต์วันพุธนะคะแล้วก็มีคุณคิตตี้นะคะเพลงที่ขอปีนี้เปิดไม่ทันไม่เป็นไรรอปี70เลยนี่ไงคะคิวเพลงเนี่ยยาวเหมือนกับคิวของลำไยไหทองคำเลย

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยากำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะเบอร์นี้เลยค่ะ0923524448นะคะ LINE แอดช้างไทยช้อปปิ้งนะสอบถามและสั่งซื้อได้เลยยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีค่ะกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมเช้านี้ออยก็ใช้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้กินข้าวแล้วก็บินปลาทูค่ะแล้วยังมีน้ำพริกกะปิด้วยคือต้องแปรงฟันละค่ะใช้ด็อกเตอร์วีนี่แหละคุณผู้ฟังลมหายใจหอมสดชื่นใกล้แค่ไหนก็มั่นใจหลอดเดียวเอาอยู่ค่ะคนที่เหงือกอักเสบหรือว่าเสียวฟันลองใช้ได้เลยนะคะยาสีฟันด็อกเตอร์วีสมุนไพร12ชนิดนะคะเย็นสบายไม่แสบปากหลอดละ240บาทค่ะซื้อ2หลอด450บาทเท่านั้นเอง

ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะติดตามฟังแล้วก็ส่งกำลังใจกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเรานะคะใครยังไม่โหลดตีมือโหลดฟรีทุกระบบเลยนะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองแล้วก็4โมงเย็นกับดีเจชัดชัดค่ะสักครู่ค่ะสักครู่เอาเพลงลงไหก่อนแบกไหขึ้นบ่าไปแล้วค่ะพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันนะ

0: ับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 574

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

บ่ายโมง22นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเป็นวันพุธที่ต้องบอกว่าเห็นแสงแดดแล้วนะครับมีแสงแดดออกมาให้ได้แบบว่ารู้สึกว่าชื่นใจกันบ้างนะครับเป็นแสงแดดที่ดูร้อนแรงทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงเย็นๆหรือว่าหลังจากเวลานี้ไปจะมีเรื่องราวของความอึมครึมหรือว่าสายฝนลงมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอมีแดดบ้างก็แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มบ่นแล้วล่ะว่าหลายวันละไม่มีแดดเลยมีแต่เรื่องราวของความอึมครึมแล้วก็เรื่องราวของฝนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันรายงานตัวที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับดองอยู่ที่นี่ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางนะครับ FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับก็ต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงเวลาของดองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นการทำงานในภาคบ่ายกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้มีแดดแล้วดูสดใสขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเริ่มต้นด้วย4เพลงสนุกๆต้อนรับแสงแดดกันครับเต้ยอธิปดินกับงัดทั้งงัดนะครับไมค์พิรมพรฟีเจอริ่งกับมอสคำหมากบินกับเมาเหล้าเมารักครับมนแคนแก่นคุณกับมาเดอร์ฝันเอ่ยภัยพงศธรกับคนบ้านเดียวกันครับเอาวันนี้อยู่ด้วยกันที่บ้าน90ลูกทุ่งรักไทยและเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมได้เลยครับ02-280-7127 SMS 4689990นะครับดองอยู่ที่นี่จนถึง4โมงเย็นเลยจ้า

0: ใครอยู่ตรงไหนทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็อยากจะฟังเพลงสนุกสนุกเพลงไหนหรือเปล่าเข้ากับบรรยากาศที่แบบว่ามีแสงแดดในช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็ลองบอกกันเข้ามาได้นะครับสองช่องทางนะครับหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้นะครับนี่คือทอนี่แปดแสนซาวกับไอโซดครับก่อนหน้านั้น New Country ครับกับ Stand By Law
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ถูกหลายๆวันที่ผ่านมาหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องราวของฝนตกกวนใจกันนะครับแล้วบางทีอาจจะมีเรื่องราวอาการคันยุบยิบด้วยเพราะว่าบางทีฝนตกแบบโดนเสื้อผ้าของเรามันเปียกแล้วมันก็อับชื้นนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเป็นสาเหตุของอาการคันด้วยใช้ได้ทุกวันครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยผิวไม่แห้งนะครับมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยครับหาซื้อก็ง่ายครับร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok ได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็หาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงที่คิดถึงครับไม่ได้หยิบเพลงนี้มาให้ฟังตั้งนานเลยทีเดียวเป็นแบบว่าเต้นๆต่อเนื่องกันด้วยนะนี่คือความเป็นล่าบาเดนครับกับโบแดงแสลงใจเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ชวนไปเที่ยวกันดีกว่าครับกับ90ลูกทุ่งรักไทยและก็ยาดมตราโป๊ยเซียนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามก็ชวนไปเที่ยวกันจำนวน32รางวัล32ที่นั่งครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนี้ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่ลพบุรีด้วยนะครับลงทะเบียนง่ายๆครับโทรเบอร์นี้เลย02-280-7127ครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่โพสต์ปักหมุดบนสุดนะครับแล้วทุกวันเสาร์ช่วงของ DJ Oi ครับก็รอให้ DJ Oi โทรกลับลุ้นใหม่หน้าใหม่เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกันนะครับแต่ว่าทริปนี้ขอนิดนึงครับขอคนที่มีความเดินเหินได้คล่องแคล่วมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงก็อยากจะให้ไปเที่ยวกันแบบสนุกๆเดินได้แบบคล่องแคล่วเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมี

0: บวชนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับงานล่าสุดจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกรไม่ได้ฟังล่าสุดจากหนุ่มวันนี้ซะนานเลยทีเดียววันนี้กลับมาให้หายคิดถึงกันนะครับนี่คือหนึ่งงานใหม่ขึ้นมาหาอ้ายได้บ่อหยิบมาแนะนำกันครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ตอนนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้อาหารจากธรรมชาติที่ต้องบอกอาหารเสริมดีๆเนี่ยก็ต้องน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเลยนะครับลดการปวดข้อปวดเข่าครับบรรจุในรูปแบบของเม็ดซอฟต์เจลนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพโดยรวมนะครับที่สำคัญคือมีอย.แล้วก็ผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP ด้วยนะครับวันนี้โปรพิเศษมาเฉพาะชา90ทุ่งรักไทยด้วยโปรชุดทดลอง2กระปุกครับทานได้1เดือนปกติ700เหลือเพียง390ชุดขายดี7กระปุกปกติ 2,450 พิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทและโปรชุดนี้ได้แถมกระเป๋าสวยๆจากสุภาพโอสถฟรีอีก1ใบด้วยนะครับอยากได้โทรเบอร์นี้เลย062-667-1909แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดโทรตอนนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% ด้วยย้ำเบอร์อีกครั้ง062-667-1909เริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลครับดูแลสุขภาพลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิ่งเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

จ้าชายของการลูกทุ่งครับนี่คือก๊อตจักรพันธ์กับอย่าปล่อยเธอลอยนวลใครไหนที่อยากจะฟังก็อย่าปล่อยให้ลอยนวลไปครับส่งกันเข้ามาได้บอกกันเข้ามาได้022807127แล้วก็ SMS 4689990ปิดท้ายกันครับเติมคาเฟอีนให้กับตัวเองดีกว่าที่เล็กถามหาเพลงนี้เข้ามาครับหญิงลีศรีชุมพลนะครับมาเติมคาเฟอีนในช่วงบ่ายให้มันคึกคักกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันใน Facebook Live เหมือนเช่นเคย

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้และศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกต742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไปบ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
8: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านล่าสุดวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบี386ปี 1,840 เดือนทำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีและสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทพุทธอภิวันเข้าให้ข้อมูล DSI แจ้งบริจาค กันจอมพลัง2ครั้งรวม 400,000 บาทตามที่มีผู้ร้องเรียนยืนยันโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงโดย DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเรียกสอบนายกันทัศน์คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: นายพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานกรณีบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้เงินของมูลนิธินายพุทธอภิวันเปิดเผยว่าเคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ2ครั้งรวม 400,000 บาทครั้งแรก 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ชายแดนโดยมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานส่วนครั้งที่2จำนวน 100,000 บาทเป็นการช่วยเหลือเรื่องชายแดนหรือสถานการณ์น้ำท่วมโดยไม่ได้เก็บสลิปไว้ยืนยันว่าเงินทั้ง2ครั้งโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงโดยไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันทัศน์พงษ์ไพบุญเวชหรือกันจอมพลังด้านพนักงานสืบสวนสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมดีไซน์ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องทั้งการจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังและการใช้เงินรวมถึงการเปิดรับบัญชีบริจาคโดยได้ประสานขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมเชิญผู้บริจาคและผู้ใกล้ชิดมาให้ข้อมูลส่วนนายกันทัศน์ยังไม่ได้เชิญเข้าสอบเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้ 14,053 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านส่วนผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถแจ้งเลขที่บ้านเช่าได้เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่แจ้งข้อมูลประชาชนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยและได้ส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินเพิ่มกว่า 9,800 ครัวเรือนรวมกับยอดก่อนหน้านี้ในส่วนของครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาแล้วส่งต่อให้ธนาคารออมสินรวมทั้งสิ้นเป็น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมส่วนยอดการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,350,000 กว่าครัวเรือนส่วนข้อสงสัยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าบ้านขอชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าที่มีผู้อยู่อาศัยจริงผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันทั้งในลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
11: คิด
1: ให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นปวริษาวรสติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

ข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับด้วยความรวดเร็วบ่าย2โมงกับ24นาทีนะครับเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ก็ถามผู้ฟังเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยโอ้เป็นยังไงบ้างแดดเดือดดีไหมอากาศโอเคไหมมีแต่ละคนก็บอกโอ้ช่วงนี้เนี่ยแดดดีทีเดียวพี่ออนบอกว่าพุทธมณฑลสาย4วันนี้มีแดดแล้วได้สักผ้าแล้วนะครับพี่ออนก็บอกว่ามีแดดด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าวันนี้มีแดดออกมาแบบให้มันดูสดใสเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็อย่างที่บอกนะครับมีแดดให้ได้รู้สึกว่าท้องฟ้ามันสดใสบ้างเพราะว่าเอาง่ายๆตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีแต่เรื่องราวของสายฝนเป็นส่วนมากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 90-95% แน่เลยเนี่ยแดดนี่มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้มีแดดบ้างก็แล้วกันนะครับแต่เป็นแต่ว่าคำเตือนก็ยังคงมีอยู่แหละเรื่องราวของฝนว่าอาจจะยังมีฝนไปอีกสักแบบประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงก็รอก็เข้าสู่ช่วงที่เรียกเต็มๆได้แล้วว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ขอให้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่คลี่คลายลงบ้างก็จะดีนะครับช่วงนี้เริ่มต้น4เพลงดังเพราะฮิต 100% ครับต่อผู้สินกับก้อนขี้ฟ้าเบียร์พร้อมพงกับฮักอยู่เบลนิพาดากับ2ปีแพ้2นาทีนะครับมีการตองทุ่งเงินกับจื่อบ่อมาสักครู่นี้ครับอยากเพิ่มเติมได้ไหนตลอดช่วงบ่ายจัดได้เลย2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับ02-280-7127 SMS 468-9990ครับ

0: บางทีคนเราก็ลืมง่ายครับลืมว่าเคยทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ลืมว่าเคยมีเราอยู่ข้างๆด้วยแล้วก็เดินจากไปซะอย่างนั้นF. E. Road Did Kitty ครับสิทิมกันแล้วบอก่อนนั้นไอ้แมนพิสิทธิ์พงกับบุญพลาบอด
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองเสียน้ำเงินสุทธิ์นะครับกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสามพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทีนรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับแค่นี้ก็ได้ผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเลยครับโปรดระวังสินค้าเล่นแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

อีกหนึ่งเพลงปลอครับจากเสถียรท่ามือกับหนึ่งอันนี้ชื่อว่าคนใช่ที่ใกล้กันบ่าย 2:00 น. กับ 39 นาที 90 ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็หนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วนั่นก็คือชันธนาชัชช่ากิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า10ปีนะครับครั้งนี้จะยกพลความสนุกการไปที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับเป็นบริษัทผลิตและก็จำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะครับก็รอรับความสนุกสนานจากทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยและก็ศิลปินสุดฮอตเอาป้าลูกทุ่งอย่างเต๋าภูสินนะครับก็จะมอบความสนุกกันมีเกมสนุกให้ได้เล่นกันมีของรางวัลให้ได้ลุ้นมีเงินรางวัลให้ได้ลุ้นด้วยจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้9ตุลาคมนะครับชาวซาบีน่าเตรียมตัวเจอกันได้เลยครับก็ขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินห้ามะโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บสครีมซองน้ำจิ้มแจ

0: เสียงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ถ้าอยากจะให้หลายๆคนได้สู้ๆแล้วก็มีพลังแบบเพลงนี้แล้วเจอคำยองหนองยินหาวครับเหนื่อยแท้น้อแต่ท้อบ่ได้สู้ๆต่อไปครับสำหรับคนที่อยากจะเจอเรื่องราวที่มันโหดร้ายแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เป็นใจวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราครับเพราะฉะนั้นสู้ๆต่อไปหยิบเพลงนี้มาแนะนำกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนองานล่าสุดจากลำยองหนองยินหาวเหนื่อยแท้น้อแต่ท้อบ่ได
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกับไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: 5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าไปทำกิจกรรมด้านนอกถ้าโดนยุงกัดแมลงกัดหรือว่ามดกัดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจได้นะครับก่อนแนะนำกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้หรือว่าจะเอาไปใช้ที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางก็สะดวกทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับคุณเดียวก็ใช้ได้หลากหลายตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยได้เลยนะครับหาซื้อก็ง่ายครับ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนรุกกิจกรรม CSR มุ่งเป้าตอบแทนกลับคืนสู่สังคมทุกมิติเต็มสูบล่าสุดได้นำร่องส่งมอบหนังสือคุณภาพให้แก่เรือนจำกลาง4แห่งทั่วประเทศได้แก่สมุทรปราการฉะเชิงเทราขอนแก่นและสงขลาเพื่อสนับสนุนโครงการอ่านเลื่อนชั้นลดวันต้องโทษ Read for Release ของกรมราชทัณฑ์โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาความรู้จิตใจและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ผ่านมาโป๊ยเซียนยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้พิการและการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสูงเพื่อยืนหยัดเคียงข้างและครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ
6: Binding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: สวัสดีครับผมออยแสงสินครับตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

โลกออนไลน์ครับให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้ทั้งโทษเช่นเดียวกันใครใช้แบบเป็นประโยชน์ก็ดีไปครับแต่ใครใช้แบบได้โทษนี่ก็เนี่ยแหละแชทไปทั่วอ้อยแสงสินครับที่ถามหากันก็มาพิสัยน้ำอยากฟังเพลงนี้แชทกับอ้ายค้างสายกับเขาอีกหนึ่งงานครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2ครับอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันที่90.2 นาทีไปจนถึง4โมงเย็นในช่วงเวลาของดองนะครับผมปิดท้ายกับลำเพลินมงคลกรครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแต่ระยะเวลาน้ำท่วมยังไม่ครบกำหนด7วันตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุรายงานค่ะ
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ที่กำหนดไว้7วันนั้นกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปป.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมและได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังคงสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะกำหนดตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกทม. อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบจากหลายระบบโดยพบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนประมาณกว่า 500,000 รายแต่ที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกมีการแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ได้นำเอกสารและรายละเอียดความเสียหายมาด้วยทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถรองรับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบและรับเรื่องข้อมูลแล้วจะส่งต่อให้ปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยจะมีธนาคารออมสินเป็นผู้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีแก่ประชาชนตามระบบที่กำหนดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: กรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นคาดปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองทางนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับยกข้าวของขึ้นที่สูงรวมถึงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าและผ่าผ่อนสร้างฝนรายกันค่ะ
2: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ผู้ว่าสมุทรสงครามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการเร่งระบายน้ำพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือที่มีอยู่มาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านก่อนติดเครื่องเดินเรืออยู่กับที่ในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักรช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐช่วยการจัดเรือตามจุดที่เหมาะสมเพื่อดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่น้ำในพื้นที่สวนและลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุด
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่3จะบอกชั่วโมงที่2แม่อยากย้อนเวลากลับไปแบบเป็นชั่วโมงที่2นะบ่าย 3:25 นครับ90วิทยุรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันพุธกลางสัปดาห์ครับวันนี้7ตุลาคมนะครับบรรยากาศบ่ายๆที่ก็ยังคงมีแสงแดดออกมาให้ได้แบบว่ามีความสดใสกันอยู่นะครับก็เลยเริ่มต้นโดย4เพลงความหมายดีๆบอกว่ารักหวานๆบ้างดีกว่านะครับพี่เสด็จกับรักคนโทรมาจังเลยนัทสุรศักดิ์กับธรรมดาแต่ว่าพิเศษครับหนุ่มมีซอกับนางในนิทานมีสารสารสินเมื่อสักครู่นี้มั่นใจในไอเดอร์นะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางนะครับ FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยใครอยู่ด้วยกันก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันได้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมี90 super request ด้วยเพลงหนึ่งที่อยากจะฟังครับจัดได้เลยนะ02-280-7127 SMS 468-9990กับการจอง90 super request ในชั่วโมงนี้ครับ

0: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนาคีภาค2ด้วยนะครับที่ก้องเวรไรร้องเพลงนี้เอาไว้กับคู่ของนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นหวานๆอีกหนึ่งเพลงเสียงของพี่หนูมิเตอร์ยิ่งน้อยเพลงนี้เพราะเข้ามากขึ้นไปอีกนะครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าทุกชาติพบครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยทีเดียวครับผิววิงวิงนะครับเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวแดงเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพ้สูตรไข่มุกบัวหิมะผิวเนียนก็เหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับสูตรมะขามแท้ครับก็อุดมด้วยมะขามแท้ที่เป็นแหล่งวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสริมสภาพเปิดผิวสวยกระจ่างใสมีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวคงความอ่อนเยาว์นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เพลงนี้กระหึ่มกระหึ่มต่อหยองระเบียบวาทศิลป์นะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยที่มาสร้างความมันม่วนบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าใครที่อยากจะไปดูภาพความประทับใจครั้งหนึ่งก็ไปดูได้ผ่านทาง YouTube นะครับลูกทุ่งสแควร์ได้เลยครับนี่คือหนึ่งงานที่ชื่อว่าจีบอกเป็นครับกับต้าหยองระเบียบวาทศิลป์นะครับงานในอันดับที่10ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยก็มาลุ้นกันนะครับ10โมงจนถึงบ่าย3ช่วงเวลาของชัดชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อก

0: คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซฟ
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับจากพี่สาวการถามหามาด้วยความรวดเร็วนะครับนี่คือเอิ้นขวัญวรัญญากับคนตอบบอยอยู่แต่คนเปิดอยู่ด้วยนะจนถึง 4:00 น.
1: 90 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: เจ๊เล็กแจ๋วเดียวจบครับใครที่กำลังมองหาน้ำจิ้มดีๆน้ำจิ้มเด็ดๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าจะมาทำเองโอ้ยเสียเวลามะขั่วพริกทำแจ๋วกินเองอะไรมันเหนื่อยรสมือไม่นิ่งทำสุดท้ายไม่อร่อยครับวันนี้มีตัวช่วยง่ายๆเลยนะครับน้ำจิ้มแจ๋วตราเจ๊เล็กขวดนี้เนี่ยก็เป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นนะครับรสชาติเปรี้ยวเค็มกำลังดีนะครับ อร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยแค่สูตรลับของเขาเทแล้วคลุกจบเลยครับจะเอาไปจิ้มเอาไปผัดหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมือธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านได้เลยครับเย็นนี้ก่อนเข้าบ้านเลิกงานปุ๊บแวะได้เลยนะครับร้านสะดวกซื้อรถซูเปอร์มาร์เก็ตก็มองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มมังกรให้ดีๆครับหยิบใส่ตะกร้าเลยนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะครับเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบแล้วก็อร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
3: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
2: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
3: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: เด็ดจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: สบู่ซาเน่ครับสบู่แห่งผิวพรรณนะครับมีน้ำนมข้าวเกล็ดพรีเมียมหอมสุดๆนะครับมีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนนะครับ1ก้อนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเพราะว่าอ่อนละมุนมากๆครับปกติซาเน่1ก้อน129บาทครับโปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้ซื้อ12ก้อนในราคาพิเศษเพียง800บาทเท่านั้นนะครับก็อยากจะได้ราคาแบบนี้ต้องโทรตอนนี้เลย0923524446-8

อีกหนึ่งงานที่เจสซี่ทำมาเพลงนี้ก็มานะครับเดวิดอินทีกับท่อนเหงาทำไมหยิบมาให้ได้ฟังเรียบร้อยต้องส่งท้ายกันแล้วเลยครับเพราะว่าช่วงเวลาของดองจอนี้บ่ายสามโมงกับ56 นาทีแล้วต้องส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งงานจากตั๊กแตนชลดาดีกว่าตอนน่ารักน่ารักกันบ้างเดี๋ยวหลัง4 โมงชัดๆดูแลต่อไปครับพรุ่งนี้ดองกลับมาที่นี่ใหม่บ่ายโมงตรงเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รวมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีมกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แก่หาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกย้ำภารกิจยังไม่จบจนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตหาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการของรัฐไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์เร่งเก็บขนขยะทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเต้านักโขนสินสมโภชไร่กระบังพร้อมติดตามการสนับสนุนของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งจัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีพื้นนครล่มเกล้าระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนและเด็ก200คนพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอร์ลาวิลเขตหนองจอกติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยสุวินทวงศ์38ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วย้ำทุกหน่วยต้องเร่งทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่และการระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลทรัพยากรอย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนวิริยะจันทราในงาน
3: สสสุชาดาและสามีไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายตามนัดอ้างติดภารกิจอื่นด้านรังสิมันเดินหน้าตรวจสอบปมสินบน40ล้านบาทเว็บพนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเร่งตรวจเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการประชุมกรณีที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาชางแคนซับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่าหยางชางคู่สมรสเข้าชี้แจงเรื่องที่มาของทรัพย์สินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกิจการในต่างประเทศโดยในวันนี้ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจอื่นโดยนายรังสิมันโรมระบุว่าการมาธิการได้มีการหาดูข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องสินบน40ล้านบาทและคดีเว็บพนันหลังมีการแถลงตรวจสอบ6เว็บไซต์และมีผู้ถูกจับกุม49รายเรื่องเงินหมุนเวียนประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่ตำรวจไซเบอร์กระทรวง DE และปปง.ยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนเว็บไซต์ Topo กรรมาธิการตรวจสอบพบว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยหากมีคนไทยสมัครเล่นหรือมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็อาจเข้าข่ายกฎหมายไทยขณะที่ประเด็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะตรวจสอบร่วมกับก.ล.ต.ต่อไปโดยนายรังสิมันระบุว่าจากนี้จะรวบรวมหลักฐานและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินส่วนการเชิญส.ส.สุชาดามาชี้แจงอีกครั้งยังไม่มีกำหนดวันโดยจะประสานหาเวลาที่เหมาะสมต่อไปที่เป็นคนเชิญเพิ่มเติมครับ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อประชาชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: เฝ้าขอจีบครับเอกพลบุญการครับโอ้ขอพูดสินะฮะตอนรอที่หนองหานด้วยจากชิงช้าสวรรค์จากอาบนั่นเองครับป่าซ้ายอ้ายฮะครับภูผาวันเฉลิมนะฮะแล้วก็ทางลูกหลังด้วยจากไปพี่รมพรครับฟังเพลงร้องๆกันที่90ลูกทุ่งรักไทยครับกับดีเจชัดชัดชนกรครับวันนี้มาเสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะเป็นภูมิแพ้นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดก็ไม่สบายด้วยมีไข้นะครับเมื่อคืนนะฮะอ้าวคุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวจะเหมือนชัดๆนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับการฟังเพลงเพราะๆครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฟังทีไรก็มีความสุขครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับสวัสดีด้วยแฟนๆที่รับฟังอยู่ทางต่างจังหวัดเยอะเลยนะครับเนาะเอ้าวันนี้มาร่วมมีความสุขด้วยกันครับเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายชัดๆก็มีในเรื่องของ90ซุปเปอร์รีเควสต์ด้วยนะครับแต่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะครับกับแคบิลคีเรตินได้ชุดทดลอง1ชุดเนี่ยไปโทรลงทะเบียนให้น้องบุ๋มก่อนเลยนะครับโทรลงทะเบียนกับน้องบุ๋มนะ022807127ครับรวมไปถึง4689990นะฮะทางด้าน SMS ของเราครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ขอบคุณเสียเก้าด้วยครับฟ้ามืดมัวดินมาเลยสมุทรสาครคนอ่อนไหวกำลังใจที่สุดครับรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยตอนนี้ สวัสดีสาวอวยพรด้วยครับสวัสดีแม่น้องฟ้าทางด้าน101ด้วยแล้วก็คุณต้อยผลไม้ครับบอจือใช่ไหมบอจือของใครเนาะบอจือหรือจือบอขอบคุณเบาทูนด้วยนะครับอ่ะส่ง

0: รด G นี่เอ็ดเกรดอะไรฮะคุณผู้ฟังได้ F ตลอดเลยนะครับสวัสดีเพิ่มเติมครับคุณกิติทัศน์ด้วยนะครับเสียงแคนจากเมนชั่นเนาะครับวันนั้นได้ยินเสียงโหวตจากเมนชั่นด้วยนะครับเมนผู้ใดเป่าเนาะโหวตเนาะนะฮะสรุปกลายเป็นเพื่อนดีเจชัดชัดเองนะครับขอบคุณคุณปุ้ยพงเพชรด้วยนะฮะผมรักที่แม่กลองเด้อนะฮะแล้วก็สาวนกยุงก็มาแล้วนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะสุดหล่อเอาเวอร์ชันของใครครับนะฮะแล้วก็พ่อแป๋วนนทบุรีครับก่อนดีค่ะอีกแล้วสงสัยคงเป็นเพลงโปรดมากๆเลยนะครับเอ้าเดี๋ยวจัดให้นะครับหลังไมค์ก็เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเออนะฮะไม่ดองเหมือนดีเจตอนเช้านะตอนเช้าชอบดองดองพอบ่ายๆมาก็ดองดองนะฮะเออพอเย็นมาก็ชัดๆเลยนะครับเออเล่นอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังครับฮะถ้าอยากออมเงินนะครับต้องมานี่เลยฮะธนาคารออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เคยสงสัยไหมครับจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นครับสำหรับนะฮะนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้นะครับบัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนะฮะนอนแบงค์นะครับที่อยู่ภายในใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับกู้นะฮะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทนะครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีครับและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำครับและก็ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการด้วยผู้ที่มีรายได้ประจำครับเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับ 11.990% ต่อปีคุณผู้ฟังครับอย่าปล่อยหนี้นะฮะให้ทิ้งไว้กับบัตรเครดิตนะคุณผู้ฟังเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนการจัดการหนี้ของตัวท่านเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยืนกู้ได้นะฮะภายในวันที่30ธันวาคมนะครับที่ธนาคารออมสินหรือ www.gsb.or.th ครับนะครับภายใต้วันที่นะครับ อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยฮะมีใครมีวิธีบ้างครับ มีคอนไม่อยากทุบจมูกมากเลยตอนนี้ซิกกี้ครับซิกกี้ครับจากลำไยไหทองคำครับ

0: จำหน้าตาซิกิกไหมฮะหน้านิ้วคิ้วขมวดประมาณนี้นะครับเป็นอะไรล่ะจ๊ะหน้านิ้วคิ้วขมวดจ๊ะคนน่ารักค่ะคุณผู้ฟังครับถ้าใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่ามากๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่เราเดินบ่อยบางทีก็อาจจะเกิดจากอายุของเรานั่นเองนะครับแต่คุณผู้ฟังลดอาการปวดข้อปวดเข่าได้เลยนะฮะกับน้ำมันงาดำนำเข้าจากสุภาพโอสถครับ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ชัดๆเคยไปถามแม่อีดวงใจครับคุณผู้ฟังนะฮะแกก็เจอแต่ปัญหาที่แบบปวดข้อบ้างปวดเข่าบ้างนะฮะจนมาเจอน้ำมันงาดำรำข้าวจากสุภาพโอสถเนี่ยแม่อีบอกว่ากินจริงทดลองเลยแล้วก็มั่นใจครับจึงตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถมาอย่างยาวนานสำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมีชุดโปรโมชั่นมาให้ด้วยทดลอง2กระปุกครับทานได้1เดือนราคาปกติ700บาทพิเศษเพียง390บาทครับชุดโปรขายดี7กระปุกครับราคา 2,450 บาทนะครับพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะ7กระปุกนี้เราแถมกระเป๋าสวยๆให้ด้วย1ใบจากสุภาพโอสถครับและใครที่โทรตอนนี้สำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยลดเพิ่มอีก 10% ด้วย0626671909ครับ0626671909เริ่มต้นง่ายๆครับวันละ2แคปซูลลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันกระดำรับข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีนะครับ
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
3: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
4: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
8: ที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชน
4: พบทีมดีเจจาก9

0: แพ้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: ยิ่งเงินเลยยิ่งเงินเดือนเข้า
2: หายจะจากขาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
5: น้องลีโออาทิตย์ครับรักในวรรณคดีครับ

0: โออาทิตย์ครับนี่คือรักในวรรณคดีครับแต่ถ้าดูหน้าชัดๆเหมือนสารคดีก็ไม่รู้นะฮะเอาเพราะจังเลยอ่ะชอบจังเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจนะครับรักไทยภูมิใจเสนอครับผม
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาสำหรับช่วงแคบิวสายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้ว
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีคุณชาดาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: คุณชาดาฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อย
0: ู่
3: เน
0: ี่
3: ย
0: อยู่เนี่ยอย
3: ู่
0: ไหน
3: อยู่แถวไหนลูกหลงแตกค่ะ
0: โอ้ครับโอ้ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ทำงานอยู่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อปกติมีแชมพูที่ถูกกับหลังศีรษะหรือยังน่าจะยังเนาะใช่ไหม
3: ย
0: ัง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับเดี๋ยวถ้าพูดสโลแกนถูกเนี่ยชัดๆจะให้เลยนะฮะแคบิวชุดเคลาติน1ชุดโอเคไหม
3: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเลย
3: ยิ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคลาตินค
0: ่
3: ะ
0: นี่ถูกต้องเลยนะฮะน่ารักนะครับเดี๋ยวมีขนาดทดลองไปให้ทดลองด้วย1ชุดนะครับและอย่าลืมนะถ่าย before after ลง Facebook ให้ด้วยนะครับ
3: ค่ะ
0: วันนี้ขอเพลงเอียงกว่านั่งไอของอายบ่ครับ
3: นายใหญ่ของ
0: นาย
3: ค่ะ
0: ครับมอบให้ใครไหมฮะ
3: มอบให้ทุกคนเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับคุณชนะน่ารักที่สุดเลยนะฮะเอาคุณผู้ฟังครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับแคร์บิลนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับหาซื้อผลิตภัณฑ์แคร์บิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือช่องทางออนไลน์ของแคร์บิลนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราติน
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: แคบิลชุดเคราติน
4: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
5: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพู1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
12: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
13: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
14: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
15: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรือง
11: ต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

บีบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะทำไปเลยทำอะไรที่สบายใจเนี่ยสบายใจทำไปเลยนะจ๊ะขออธิบายใจครับซึ่งเป็นชาร์ตของเราด้วยสวัสดีปั้นประสมบางกวยครับอาชมบางกวยนี่ดีมากเลยนะอร่อยอร่อยคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ได้โปรโมทให้นะบอกเรื่องจริงเลยนะครับขอบคุณป้าแป๋วด้วยแล้วก็พี่สายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับจะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงไม่ต้องหายใจนะจ๊ะชั่วโมงหน้าครับมีเพลงพร้อมมาฝากด้วยคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลสแล้วก็

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวาระสรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกอนุทินสั่งฟันในอำเภอบ้านสร้างชี้ไร้ความรับผิดชอบแก้วิกฤตน้ำท่วมลั่นน่าอับอายไม่ควรอยู่ในระบบราชการเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันทำเต็มที่แล้วไม่กังวลถูกสอบปมช่วยน้ำท่วมกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทย้ำเตือนบัญชีต้องผูกพร้อมเพย์พร้อมแจงผู้เช่าบ้านไม่รู้รหัสบ้านกรอกเลขที่บ้านเช่าได้ปภ.ยังเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มใช้จริงแล้วลำพูนประเดิมที่แรกหลังน้ำป่าท่วม4หมู่บ้านกระทบ225ครัวเรือนผ่านระบบออนไลน์ Walk-inเจเฟตขออภัยหน่วยงานสื่อสารคลาดเคลื่อนยันชาวแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วชัดชาติจางปมบึงรับน้ำคูบอนบางชันไม่ใช่โครงการพระราชดำริแนวคิดพื้นที่แก้มลิงชี้งบ 1.1 หมื่นล้านไม่คุ้มค่าประสิทธิภาพระบายน้ำไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่มีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องลุยดันบึงหนองบอนแทนเตือนฝน 8-14 ตุลาคมนี้ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้พร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกกร.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เหลือขยายตัว 2.1-2.5% พร้อมเตือนน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างกระทบทั้งครัวเรือน SME ภาคเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการท่องเที่ยวรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่าปล่อยสิทธิ์หลุดรีบกดรับก่อนหมดเขต15ตุลาคมนี้หากไม่สะดวกสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผบ.ตร.สั่งเร่งจับกลุ่มแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพในบ้านเอื้ออาทรพบผู้ตายแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสอบก่อนเกิดเหตุเศร้าสั่งปิดโสธรชัยเนอร์สิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้านในหากพบให้บริการรักษาดูแลผู้ป่วยโดยพลการอาจเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนด้วยไอเดียเผยติดประชุมอื่นไม่ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาโยงเว็บพนันออนไลน์ด้านรังสิมันย้ำจะมาหรือไม่ก็ต้องตามถึงที่สุดขณะที่โรมจี้ไอเดียพิสูจน์ปมร่ำรวยผิดปกติฟัดรัดปิดเว็บพนันอื้อยกเว้นเว็บที่เป็นข่าวกรรมาธิการกฎหมายวุ่นสุประชัยนำทีมสสภูมิใจไทยขวางสอบไอเดียสามีซัดโรมหยุดใช้อำนาจตามอำเภอใจชี้ผิดข้อบังคับยังไม่ขอมติที่ประชุมปิดท้ายกันที่ปรเมศวร์ไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเรียนกฎหมายใหม่ชี้ความผิดอาญาในต่างแดนไทยมีอำนาจฟันปงเว็บพนันนอกประเทศ
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

เดี๋ยวเธอบอกฮักครับจากเบียร์พร้อมพงครับลำดับสกอร์นะครับข้าอ้ายเท่นว่าสลาเซ็งแค่จากเมนชั่นด้วยจากใหม่ไทยครับและมนแคนเก่นคูณนางไอคงอายครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแฟนๆนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับตอนนี้อากาศก็กำลังดีเลยฝนก็ยังไม่ตกนะฮะแต่รถก็ยังไม่ติดด้วยโอ้วันนี้ดีใจจังเลยที่อากาศและสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะมอบเพลงนี้ให้กับคุณสายน้ำไม่เลยกลับครับจัดเพลงให้เขาบ้างเผื่อเขาจะไหลกลับมานะฮะ

ลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ลงฮิตที่คิดถึงนะครับนี่คือฝนธนสุนทรครับค่อยๆปล่อยมือปล่อยทีเดียวไม่ได้นะต้องค่อยๆด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับจาโคเมตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: โอ้โหฝนมืดมาเลยนะแฟนๆจ๋านะครับแต่ยังไม่ตกใช่ไหมมีที่ไหนตกบ้างแล้วครับส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็มีแถวเขาเรียกว่าร่มเกล้าเขาบอกว่าตกแล้วตอนนี้นะฮะน้ำยังไม่ทันลดเลยนะฮะตกเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเอามาดูสถานเขาเรียกว่าการจราจรบ้างดีกว่านะครับการจราจรช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมุ่งหน้าแยกแครายนะฮะแยกเกษตรต้องบอกว่ารถหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับรวมไปถึงพระอนุทินขาเข้าเนี่ยนะฮะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยุธยาเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เลยอย่างลาดกระบังเนี่ยนะฮะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะครับก็ยังไงก็ขับรถเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ทานมีเทเก้นกันดีกว่านะครับชาหมักคอมบูชามีเทเก้นนะครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คืออาการที่ชัดๆเป็นก็คือแบบว่าแสบร้อนบริเวณหน้าอกครับเลอเปี้ยวแน่นท้องคืนไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนฮะซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะฮะก็คือกินมื้อดึกกินทันกินแล้วนอนทันทีแล้วก็มีความเครียดด้วยกินเผ็ดกินอาหารรสจัดครับคุณผู้ฟังถ้าอยากห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราให้ดีเลยนะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นครับเขามีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับดื่มคู่กับอาหารก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเก้นครับสิภาพพี่น้องไปขึ้นรถไฟซะก่อนลงท้ายที่283ครับขอดึงฟังน้องหานมาแล้วนะฮะเป็นผู้ใดเนาะเนาะเอาถ้ามีใช้ก็ส่งกันเข้ามานะฮะถ้ามีตังก็ส่งมาด้วยว่าไปเนาะพี่น้อง

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
5: ิน ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เรื่องป้อง

รีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: โศกให้โลกฟ้อนเขากันโลกฟ้อนเลยพี่น้องหวังว่าคือจังหวะนี้น่าจะสนุกมากๆแน่เลยนะครับยิงนฤมลครับและนิกนฤพลครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: นมาเป็นไงมั่งยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่มั่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: เห็นไหมหนุ่มชุมชนสวดสวดวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูเลยนะครับต้องบุ๋มถามว่าใต้หนูคืออะไรช่วงนี้นะครับนะดื่มขึ้นดื่มโสมกอดีตะกุยจับกันบ้างดีกว่าฮะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เครื่องดื่มโสมกอดีตะกุยจับครับนะฮะเครื่องดื่มที่นำคุณค่าของโสมกอดีตะกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าโสมกอดีตะกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อได้นะฮะตามร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับและอย่าลืมนะดื่มเครื่องดื่มซ้อมกอดีตะกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนะฮะรสชาติไหนก็ได้อย่าพึ่งทิ้งฝานะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มซ้อมกอดีตะกุยจับนะฮะฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุณผู้ฟังยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงจ้าเก็บฝาไว้เด้อพี่น้องเอาไปแลกเด้อครับเด้อสวัสดีพี่เจียวบางแคครับพี่วิชาญนางลิ้นจี่ครับนี่ง่ายมมาลาดเอาจบพี่นิดไปเขาลบต้องสายกันได้เจ้าหน่อยครับในช่วงหน้าภาพพี่น้องก่อนงามๆไปเลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

แฟนแสนปลื้มครับพี่น้องจากละครลำเพลินครับกำลังดังใน TikTok เลยว่าเขาใครว่าหลายใจครับท็อปนรากรนะฮะเพลงพิรดาครับหอยใจบางไฟแสนซีแกรมโตเกียวมิวสิกครับพบรักที่เมฆกลองเด้อพี่น้องครับตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลฟ์อยู่นะครับที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับเขามาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อว่าหน้าตาดีเจ้าจะเป็นจังใด

0: ที่ทิ้งเข้าห้างไว้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะภาษาอีสานแองกฤษนะแล้วก็เขาเรียกว่าห้างนี่คือของพังของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับของเก่าอะไรประมาณนี้หัวอกพ่อห้างเนาะพี่น้องเนาะนะครับเฝ้าเลิกงั้นเด้อครับเฝ้ากินยานอนเด้อพักผ่อนเด้อน้องชัดชาติโอ้ยขอบคุณทางเฟซไลน์เด้อนะครับที่มาให้กำลังใจเนาะครับมื้อนี้ชัดชาติเปื่อยอีหลีเปื่อยแบบว่าเวลาทานแล้วละเอียดเลยแหละฮะนะครับถ้าเอาไข่มาวางไว้บนผิวชัดชาตินี่คือน่าจะสุกพอดีนะครับอ่ะอันดับที่1ครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักใจหัวอกพ่อห้างเด้อแมนมณีวันครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: เดี๋ยวใครที่รอลุ้นนะฮะช่วง DJ Oi วันเสาร์เนี่ยครับนะก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับเตรียมไปเปิดแผ่นป้ายแต่คุณผู้ฟังครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยรีบด่วนเลยนะฮะทริปนี้เขาเรียกว่าทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32ที่นั่ง32รางวัลครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนั่นเองครับโทรลงทะเบียนครับ022807127เบอร์ทางด้านหลังไมค์นี่เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับและพิมพ์คำว่ายาดมดาโปยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมนะฮะที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยของแฟนเพจนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ DJ Oi เนี่ยนะฮะก็จะเรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อเปิดแผ่นป้ายครับมาประติดหน้าใหม่ถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับกับยาดมตราโปรเซียนเนี่ยดีต่อใจมากๆเลยนะฮะ2จังหวัดเลยนะลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาครับพูดถึงแบรนด์โปรเซียนบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ. 2479นะฮะโดยเริ่มจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชนะครับและพัฒนาให้กลายเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลครับโปรเซียนมีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่หยุดยั้งโปรเซียนสัญญาว่าจะส่งมอบยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะครับยาดมตราโปรเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ไพ่ที่รู้สึกว่าเจ้าของนี่บ่งามบ่หล่อหน้าบ่ดีหน้าตาบ่ขาวหน้าตาบ่ใสขี้เหล่ขี้ร้ายเอ้าฟังทางนี้ดีๆเลยครับ

0: เล่าข่าว90
1: พี่น้องเดือดร้อนถูกน้ำท่วมชายชาติทหารอยู่นิ่งไม่ได้พลทหารนันอนันต์พร้อมเพื่อนๆทำหน้าที่ทหารจิตอาสาลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่จังหวัดกำแพงเพชรนำถุงยางชีพของกินของจำเป็นไปมอบให้ถึงมือพร้อมโชว์ร้องเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงปลอบขวัญชาวบ้านอีกด้วยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: 90ซุปเปอร์รีเควส
13: 90ซุปเปอร์รีเควสมาแล้วครับ1สายหน้าใหม่สวัสดีครับผม
14: ครับน้องชาชา
13: ร์ดผู้ใดครับ
14: พี่ชลัดลืมหรอบอบอกอาโวคาโดนกินเบิร์ดหรอบ
13: อกินเบิร์ดแล้วขอพูดหลายๆคือว่าปกติคือว่าปกติ
14: อยู่หอกระสอบแล้วนี
13: ่เอาเคยได้ไปสอบมันเสียจังไหนบุ
14: มันเสียยังว่าเสียเกือบ 30,000 บาทอ่ะ
13: วิทยุทั้งรถติ
14: ป่ะอยู่ทั้งรถติ
13: โอ้เอา
14: ไอ้นอนละหลายก็ได้ตอบที่ว่ามันจอดยิงป่า
13: โอ้ยคือสิสบายใจเนาะ
14: เปิดสายยังไงกระโดดทับเลยว่าจะดอก
13: ว่าแล้วนั่นแล้วนะครับเอาเดี๋ยวอันอยู่ทั้งไหนนี่ครับอากาศเป็นยังไงเนี่ย
14: เมื่อนี้อยู่นวนคร
13: โอ้นวนคร
14: แมน
13: ฝนตกไหมอ่ะ
14: บ่
13: ตกแต่ว่าตกป่าเนาะ
14: เออมาส่งผู้สาวคนงามอยู่สิล่ะ
13: ปวดนั่น
14: ในดังละคร
13: ปวดแล้ว
14: ก็จอบฟังอยู่เลย
13: เอาอันเคยฝัน
14: พี่นอนพ่ออันอยากกอดน้องจะไปฮอดพ่อนั้นจะได้พ่อกันดีเขาป่ะ
13: เอาแท็กซี่ดีเควสแท็กซี่สโมสรบ่นั่นเดี๋ยวชัดมาอัปเดตอีกทีเด้อโอเคบ
14: ่แมน
13: ครับผมแต่ว่าฝันได้ว่าได้เป็นพระเอกเคยฝันอยู่ติครับ
14: โอ้ยฝันไปโดดแล้วบ่ได้เป็นน้องเขาจะเคลียร์ตั้งแต่สมัยอย่างแม่น้องกวางไปยืนพรพี่บูนพุ่น
13: อ๋อตอนนี้ได้เป็นพยังพะโลบ
14: ่ะ ได้คุยกับน้องก็ดีใจแล้ว
13: ครับผมเอ้ามอบให้ทั้งไหนครับมอบให้ทั้งไหนครับ
14: ร้านจะเป็นบึ๊ดสมาคมเท็กซี่ทั้งหลายนะ
13: ขอบคุณหลายๆครับ
14: เนี่ยเลือกไก่สมาคมเท็กซี่มือไรพ่อกันอีกนึง
13: ครับผมเดี๋ยวสิมาบอกข่าวดอกครับ
14: จะไปลองเพลงไหนฟัง
13: ครับผมขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ

0: มมา FC 90นี่บ่ได้ฝันว่าได้เป็นพระเอกนางเอกดอกพี่น้องเจ้าฝันได้ถูกเลขแม่เฮ้ยเอ๊ะมันเข้าคายเจ้าของซะหน่อยเนาะมันไม่ได้เป็นพระเอกตีเส้นลงครับขอบคุณนะครับใช่ล่ะเด้อเดี๋ยวจังพอกันนะครับในงาน FC สโมสรนี่ฮะจะมาลุ้นกันว่าแท็กซี่สโมสรของเราเนี่ยค่ะแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนี้จะเป็นของใคร
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: คุณผู้ฟังครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนี้จะเป็นของใครต้องมาลุ้นกันนะฮะที่เราจะเจอกันที่เราจะเจอกันเนี่ยคือครั้งสุดท้ายนะฮะที่เราจะนะฮะมาเฉลยกันว่ารถคันนี้จะเป็นของใครวันนั้นคุณต้องเตรียมดวงมาด้วยนะครับนะฮะดวงนะโชคด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินครับหรือแอควิกส์อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยและนำมาที่งานของแท็กซี่สโมสรนะครับมาที่บูธของไอชินเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็มีนะฮะนะฮะฮิ้วกลับบ้านไปเลยนะฮะนี่คือของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินครับและล่าสุดไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับก็มี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่AGM แบตเตอรี่ครับ3รุ่นนี้นะคุณผู้ฟังไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆคะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับผมอ่ะกับแท็กซี่สโมสร
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เรื่องป้อง

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ดูแลเส้นผมกันด้วยแคบิวเคราตินครับคุณผู้ฟังหลายคนใช้แล้วนะแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะแชมพูเคราตินนะครับและมีทิตเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟฟอนแฮร์เคราตินนะครับชีเกแฮร์ออยล์เคราตินตัวนี้คุณผู้ฟังครับช่วยทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักนะครับแล้วก็เงางามตลอดทั้งวันด้วยแค่ลูบบริเวณปลายผมเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องล้างออกนะชุดแคบิวเคราตินครับ 1.5 ชิ้นปกติ695บาทพิเศษเพียง550บาทอันนี้พิเศษเพียง550บาทเราแถมเสื้อให้ด้วยครับคุณผู้ฟังเสื้อสวยๆที่เป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยครับที่ฉลอง12ปีร่วมกับแคบิวอีก1ตัวเลยครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆช้างไทยช้อปปิ้งเอ้า0923524446ครับ0923524446นะครับกับแคบิวเคราตินครับแพ้คนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ทองขอให้ทุกคนรวยๆๆๆครับขอบคุณกติกาแล้วก็คนพลสายด้วยขอลาไปก่อนเด้อมื้ออื่นพอกันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

0: การขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังเด้อ
1: โจจังโก้ก็สวัสดีคือกันนะครับนะ
0: ค่ะ
1: เอ้าวันนี้เจอกันเป็นวันพุธเนาะ
0: พุธแล้วค่ะพุธกลางสัปดาห์
1: สัปดาห์นะฮะ
0: ใช่ค่ะวันที่7นะฮะ
1: ต้นเขาเรียกว่าต้นเดือน
0: ยังต้นเดือนอยู
1: ่ฝนกะยัง
0: ตกอยู่ค่ะ
1: บางครั้งเนาะแต่ว่ากะบ่ค่อยได้แบบว่ายาวๆเหมือนแต่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าภาคอีสานกับภาคเหนือนี่อากาศเย็นแล้วนะคะทุกคน
1: ใช่
0: นะคะ
1: ลมหนาวผัดวีวีแล้วนะ
0: ใช่เดี๋ยวก็ฝนก็จะจางไปแล้วล่ะเพราะว่า 7-9 ก็จะมีมาบ้าง
1: มีความรู้สึกว่าเฮ้มันกำลังพัดผ่านมา
0: ปั่นจักรยานในช่วงเย็นๆอ่ะอุ้ยลมเย็นแสดงว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วล่ะ
1: ติดต่อนะฮะให้กำลังใจกัน SMS 4689990เลือกเพลงมาด้วยนะฮะ
0: หลังไมค์022807127ด้วยน้องแม็กดูแลอยู่นะ
1: คอยอยู่เด้อนะฮะ

0: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะห่านฟ้ายอดนิยมตลอดการมีให้เลือก3แบบออริจินอลกล่องสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงขดดำสูตรควันน้อยจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดขดประหยัดคุ้มค่าหาซื้อก็ง่ายร้านสะดวกซื้อมีนะฮะครองใจชาวไทยทุกภาคส่วนมายาวนาน60ปีแล้วนะสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะฮะ
2: ส่งข้อความ SMS มาได้อยากฟังเพลงหยังนะคะหรือว่าฝนตกอยู่หม่องใดอ่ะส่งมาบอกแน่4689990นะคะ
1: จากผู้ใดครับป้าเล็กตลาดพลูอยากฟังช้ำรักจากอุบลนะเน
2: า
1: ะ
2: เอาคิตตี้มาหลังไมค์นะคะจุดดำในดวงใจเดี๋ยวจะไปถามน้องเขานิดนึงว่า
1: เดี๋ยวเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายสับสนอีก
2: เสียงคิตตี้เป็นยังไง
1: ไปเลยนะความลับแตกนะฮะ
2: จับโป๊ะได้แล้วเอาหน้าภูเก็ตปริญญาลูกแม่ค้า
1: เดี๋ยวไปถาม
2: แม่ก่อนเดี๋ยวไปถามแม็กแป๊บนึงนะ
1: แต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์สายแรกคืนนี้นะครับ
2: 022807127ค่ะ
0: แคบิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิวซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ

0: Abil Silky Hair Oil Keratin เขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราทินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะ Cabil Silky Hair Oil Keratin 1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Cabil ชุดเคราทินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

0: เดี๋ยวให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเบียร์พร้อมพงนะฮะความสุขส่วนบุคคลนะฮะจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้า
1: ส่งเพลงมา4689990นะคะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิต
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจภูมิประเทศจริงในเส้นทางพระนครศรีอยุธยาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำสู่แก้มลิงและคลองสาขาปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีแผนทยอยปรับลดลงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าทั้งนี้กองทัพบกได้เน้นย้ำให้หน่วยรับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่กำชับดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ี่ก็หนักใจนะคะแม่นมณีวันนะคะ
1: ดูสิเป็นเดือนเพ็ญอํานวยพรนะฮะ
0: ค่ะ
1: เออไม่ต้องหนักใจนะครับก่อนนั้นกับการตองทุ่งเงินรอสายใจรอสายคนใจดำนะ
0: แล้วก็พี่นางศิริพรอภัยพงศ์นะคะฝากคำขอโทษเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะนะ
1: กับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโดยโจ้จังโก้และก็จ๋านภาพรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณสาวผัดเดอร์จดหมายจากแม่เอกราช
0: วัส
1: น
0: าและก็วสันสาย2ขอเพลงครับวัสน
1: าเขายังใส่อยู่บนจดหมายคู่มือนี่เนาะ
0: เพลงฮักอายได้ผู้เดียวสวัสดีครับดีเจโจ้จ๋า
1: ครับ
0: นะคะวสันสาย2ครับแถวสาย2แล้วก็ธนกรด้วยนะคะพี่โจดีเจจ๋านะคะขอเขามีรักใหม่ของพรศักดิ์ด้วยครับ
1: ครับ
0: นะ มาด้วยกันเลยนะเนี่ยแล้วก็นวลยายชื่นใจนะคะสวัสดีดีเจโจดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู
1: ่
0: เปิดเพลงมวลหลายถึกใจพี่นอยอค่ะ
1: จากคุณออนจรันเหรอฮะขอโทษที่ทำให้รอของป๊อปปี้วัสนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มิ
1: ย
0: ังงาบอกว่าให้กำลังใจดีเจแล้วก็คุณรัตนานครปฐมด้วยเต้ยสุขให้ลูกฟอนของเวียง
1: อากาศเริ่มเย็นๆนะฮะบรรยากาศหน้าหนาวต้องนึกถึงเพลงนี้นะฮะเพราะว่าต่อไปเฮาสิเข้าสู่บรรยากาศนั่นเลยละ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวนะฮะดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังควยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ถ้าใครดื่มแล้วอย่าลืมนะฮะเก็บฝาให้ครบ3ฝานะครับพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังควยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะของดีๆมีในเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังควยจับนะครับอย่าลืมนะฮะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาด
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: วันนี้จะแนะนำเป็นยาหม่องตราเชอร์เอมนะคะมีสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นนะคะ
1: ครับ
2: มีหลากหลายกลิ่นหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกใช้ด้วยจะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีและที่สำคัญนะคะยาหม่องของเชอร์เอมมีส่วนประกอบของธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอร์เอมหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
1: อ้าวขอบคุณเสี่ยเก่าเด้อนะฮะปลายฝนต้นหนาวประมาณนี้เนาะหน้าหนาวงานแต่งกะหลายโยสนาะบ่แม่นนักการเมืองกับบ่ได้ไปเดือดร้อนน้ําเขาหรอกครับเขาบ่ได้มีเชิญอีหยังเนาะขอเพลงงานแต่งคนจนว่าซะเนาะแต่ว่าอยู่แถวๆบ้านเฮานี่หนาใหญ่นะฮะ
2: เป็นหยังคะ
1: เป็นราษฎรธรรมดาแต่ก็งานแต่งเนี่ยโอ้หายกว่าปลัดอําเภอนะฮะ
2: ยิ่งใหญ่ใช่มั้ยคะ
1: ต้องไปเข้ามาขอบมาเราบ่ไปบ่ได้ย่านเสียหน่า
2: อือ
1: หยังประมาณนั้นนะ
2: ใส่ซองหลาย
1: ๆแล้วก็
2: ย่านแพร่ผู้อื่น
1: โอ้
2: มันใช่มั้ยเนี่ย
1: อันเรื่องหนาใหญ่ต้องเอาไว้ก่อนนะเนาะการขายหน้าที่ไม่ได้นะฮะนะขอฟังยังครับกินดองแพ่งโพดวะสนะ
2: วิชาญมาแล้วฝันที่รอ
1: ครับ
2: ของจ่อยนะคะ
1: ตามคำขอจากคุณธนกรก็แล้วกัน SMS 4689990หลังไมค์022807127โทรมาเลยนะครับ

0: สุดแสนแฟนชิมนะคะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพานุวัฒน์นะคะ
1: ครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะอยู่ที่อันดับ7ค่ะ

0: ลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: สำหรับคุณผู้ฟังกินตอนเด็กๆกินแล้วก็นอนกินของเผ็ดๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
2: เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วก็นอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยนะคะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนะคะนั่นก็คือโปรไบโอติกซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะ
3: อย่าลืมโทรศัพท์มาลงทะเบียนนะพอชั่วโมงหน้านะฮะจะมีโทรศัพท์กลับไปนะฮะเพื่อจะเล่นเกมกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบนะคะพูดแค่นี
3: ้
2: คุณก็จะได้รับนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กไปเลย1ขวด
3: ว่าเป็นเกมเลยนี่เนาะหมายความว่าเขาสิโทรกลับไปมาพูดสโลแกน
2: ใช่มาพูดสโลแกน
3: แล้วก็แค่นั้นนะฮะถ้าพูดถูกรับไปเลยนะฮะ
2: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะอ้าวรีบลงทะเบียนที่02
3: โทรมา
2: 28071 27แต่เราจะโทรกลับไปหาท่านเองขอให้ท่านโทรมาลงทะเบียนก่อน
3: ตอนนี้ลงทะเบียนก่อนผู้ใดสิเลียนน้ำเฮาโทรมาหลังไม่เลยณนาทีนี้เป็นต้นไปเนา
2: ะ
3: กลางกลางชั่วโมงหน้าเราจะโทรกลับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เอระเบียววัฒนศิลป์ท็อปไลน์พิษบังซ้ำเท่านะคะ
1: ในช่วงรักไทยภูมิใจ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: แน่นอน
3: กำลังฟังเกาซิปลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังใกล้ทั่วโลกกับผมอ้ามอุทุมพรครับ
1: คนสีเกียรติต้นนี่บอกนั่นนี่เนาะอ้ามอุทุมพรฮะลืมถามแล้วเหมือนเนาะน่าจะสีสเกียรติแหละ
0: ไม่คนละคน
1: โอ้คนละอามบ
0: ่ไม่คนละอาม
1: อันนี้อามน้อยบ
0: ่อันนี้อามน้อยรสจันนันอันนี้อามอุทุมพรคนละคน
1: อุทุมพรกับสีเกียรติแหละเนาะแต่ว่าคนละคนดูสื่อ
0: ใช่
1: แต่ว่าอามนั้นไม่น่าจะเป็นคนสีเกียรติ
0: อามนั้นเป็นคนอุดรนะคะ
1: อันนี้อามน้อยสีเกียรติเนี่ยสีเกียรติบอกสำเนียงแน่นอย่างเลย
0: อามน้อย
1: น่ารัก
0: เดี๋ยวจะไปถามใครนะ FC เราอ๋อชานี
1: ้ไม่ต้องถามหรอกเขาพูดกันอย่างนั้นแหละพูดกันทั้งจังหวัดนะสำเนียง
0: หรือว่ามันเป็นบางอำเภอหรือเปล่า
1: ไม่ทุกจังหวัดเอ้ยทุกอำเภอ
0: เอาพี่เขียดพี่เขียดอริยานี่เขาก็คนศรีสะเกดนะ
1: ศรีเกดอยู่แต่ว่าเขาสิบ่ค่อยบอกเขาจะศรีเกดมักบอกสำเนียงอุบลแต่อยู่กับญาติพี่น้องเขาก็กินไปไปโต้สีใต้คู่ใต้เลยแหละเน
0: า
1: ะ
0: เออโอเคขอบคุณคุณโจด้วยค่ะคุณโจ อยู่ซี่สมุทรปราการเหรอคะน้ำท่วมไหมคะคุณโจขอเพลงของไม้เมืองเข้ามาแล้วก็ยายนี่เปลี่ยนเพลงแล้วฮักอีหลีหรือฮักอีเหล่นวะซานนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้สิขอสายหน้าไม้นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าโทรมากก็สิเว้าถ้าบ่โทรมากก็เปิดเพลงนะ
0: 022807127มาเลย
4: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธกส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ยาดมตราไผ่

0: คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู่
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
0: น้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กแจ่วเดียวจบเจนเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
6: ฉันธนาชัชชาวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
5: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางทานเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
8: ่ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ซุปเปอร์รีเควสต
10: ์อ้าวหายไปแล้ว
11: ฮะคือว่าจังสันหรือบ่นี่
10: เป็นสถานีนี้ ไม่ว่างไม่รับสายเอ้าบ่เป็นหยังนะฮะ SMS 4689990ทักทายจ้าวาสนาบูดจ้าท่าอิดนะฮะ
11: บอกว่าเพลงม่วนมวนวาสนา
10: อ่ะม่วนก็ขอมาเนาะ
11: ฟังกันต่อไป
10: ครับ
11: นะคะมองได้ฝนตกบ่ตอนนี้นะคะภาคอีสานกับภาคเหนืออากาศเย็นแล้วนะคะทุกคนนะคะโทรไปหาพ่อหาแม่ในเด้อว่าเป็นจังไดหนาวบ่นะคะบอกว่าเริ่มอากาศเย็นช่วงเช้าจะมีหมอกด้วย
10: หมอก
11: นะหมอกช่วงเช้า
10: อ่ะเดี๋ยวจบก่อนล่ำก่อนนี่นะฮะพิรมชัยดีแหละฮะพิรมชัยดีนาดานไปงานแต่งจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะฮะ
11: มื้อนี้ภาษาอีสานคำว่าสน

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและกระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำรุ่มน้ำบางปะกงรุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: อียี่สิบเติมหน่อย
8: เชลไงเชลไง
7: คุณภาพจากเชล
8: มั่นใจมั่นใจ
7: เนื้อเชลคุ้มค่าเติมแล้วคุ้มกว่าแต้มคูณสองต้องมาลองแล้วป่ะ
8: อียี่สิบเชล

0: โลคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคาดคลี่คลายปลายเดือนตุลาคมคุณณภาพรช่องกลรายงานค่ะ
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอาทิลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 106% ของความจุและขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังต้องติดตามน้ำไหลผ่านอ่างฝนและพื้นที่ถ่ายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมระดับน้ำทะเลจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยจึงได้เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำในเขตกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันน้ำในอ่างอยู่ที่727ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 102% ซึ่งเต็มความจุของอ่างส่วนเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจากทางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วณภาพอ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำจากสถานการณ์อุทกภัยประมาณ 2,000 ตัวขณะนี้มีซากสุกรคงเหลือประมาณ800ตัวเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขนย้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจแล้วเสร็จโดยเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำที่อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานและสมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่หลังจากเมื่อวานได้ฟังนายอัธวิศวันพักดีส.ส.พรรคกรมไทยสร้างชาติเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปดูว่าหากขอบข่ายที่ทำได้จะดำเนินการพอจะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานมีแผนดำเนินการร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นรัฐบาลให้การสนับสนุนที่มีงบประมาณในการดำเนินการยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ฮะเนาะมันหน้าฟ่อนใสเนาะเออมาโยยองย่อนมาฟ่อนใสกันอย่างประมาณนั้นนะฮ
1: ะ
0: นั่นคือเบอร์โทรขี้ตั๋วนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้นะฮะ
1: แล้วก็จานภาพรนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะ
0: กำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะวันนี้มีคำถามอีหยังบ่ครับวสันสาย2
1: วสันอยากรู้ใช่ไหมก็เลยถามทีบอกว่าคำว่าสนนอง
0: สนนอง
1: สนนองก็คือเป็นส้นเท้าหรือว่าส่วนท้ายของเท้า
0: บ่แม่นตุ
1: ้มเขาเอิ้นว่าสนนอง
0: เด้อบัดนี้ตุ้มนอง
1: บ่แม่นอันนั้นไม่ใช่ตุ้มม่อง
0: ตุ้มคอเอ้าอบต.ห้างสาวเมืองการนะฮะ
1: เอา
0: ไปต่อห่างเน
1: า
0: ะ
1: คือมาจังสันบะนี
0: ่แล้วก็คุณรัฐกาลสินสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยเปิดเพียงมวลสุดยอดนะฮะส่งมากันแล้วกัน SMS 4689990แล้วก็เปิดอีก3เพลงหลังจากนั้นเราจะโทรกลับไปสำหรับเจ๊เล็กนี่เน
1: า
0: ะ
1: สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะคะ
0: ครับ
1: มาตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบแค่นี้แหละคุณจะได้รับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กไปเลย1ขวด
0: 1ขวด
1: ส่งถึงบ้านเลยฟรีนะจ๊ะ
0: จบ3เพลงนี่มาเลยเดี๋ยวเราจะโทรไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับธนาคารออมสินเชิญคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสินนะครับ QR มหาเฮง X นกกระซิบนะฮะซึ่งเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะฮะวงเงินกู้สูงสุดนะครับ 50,000 บาทนะฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยFat Rate นะฮะ 0.75% ต่อเดือนหรือนะครับ Effective นะฮะ Rate 16.20% ต่อปีนะครับ ดอกเบี้ยแท้จริงนะครับในรูปแบบวงเงินกู้วงเงินหมุนเวียนนะครับแล้วก็ทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ร่วมโครงการไทยพลัสมียอดชำระผ่านแอปถุงเงินนะตั้งแต่ 10,000 บาทนะฮะต่อเดือนนะครับอันนี้ย้อนหลังแค่3เดือนนะครับก็สมัครได้เลยนะครับเอาลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมสิ้นเดือนนี้นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.ghb.or.th นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับเอาโทรศัพท์ไปสอบถามที่1115 GSB Contact Center นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: ขอบคุณทุกแรงใจนะคะแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะฮะ 4:37 ตอนนี้เราจะโทรกลับไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาผู้โชคดีนะครับมาพูดสโลแกน
0: สโลแกนง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ฟังน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
1: พร้อมแล้วยังครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาเลยนะฮะนะตามที่เราโทรไป
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฮะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะด
1: ิ
3: ฉ
1: ันโ
3: จ
1: ้
3: ด
1: ิ
3: ฉันจ๋าค่ะ
1: มาแล้วเสียงในโอ่งนะ
0: ออกมาจากโอ่งนิดนึงนะคะจากคุณพี่นวลใหญ่ขนึงสูงนะคะวันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะ
1: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วที่จะเล่นเกมเนาะ
0: บอกได้เลยค่ะ
3: น้ำ
0: เส้
3: นแจ่วจะเจเล็กแจ่วเด
0: ีย
3: วจบ
0: โอเคอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟ
1: ัง
3: เพลงแอบรักน้องนวลค
0: ่
3: ะ
0: โอเคได้เลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากฟังแอบรักน้องนวล นะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ

0: สารซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
4: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ำน้อยรัตนันนะคะล่ำสิจริงใจนะคะนะ
1: วันคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เพิ่นกลับไปล่ำก่อนนี่แหละเนาะ
0: แม่น
1: ล่ำสิงจริงใจนะฮะเนาะ
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: มีวงแล้วว่าสนอวงเพิ่นอ้อเจาะนะฮะประมาณ60กว่าชีวิตขนาดอ้อเจาะนะบ่ใหญ่บ่น้อย
0: บอกว่ารับงานแบบว่า
1: พอเป็นล่ำสิงเนาะ
0: แม่น
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ้าวนักเรียนเข้าห้องกันหรือยังนะคะคำว่าสนนอง
1: อ่าถูกบ่คุณโจมีเตอร์ขอเพลงบ่มีไผหักน้องอืมสิหักอายเองบ
0: ่
1: คร
0: ับ อ
1: ๋
0: อค
1: ่
0: ะของนิ่งๆ
1: บ่มีไผหักน้องสิหักอายเองนะของนิ่งๆเพลงใหม่เนาะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: สุกัญญาถูกคำเดียว
1: ครับ
0: เป็นไปห่างบ่ได้ตั้งใจบูดก
1: ็
0: ผิดนะคะ
1: ครับ
0: ว่าสันส่งการบ้านแล้วนะครับโซนุ่งไม่ได้ค่ะผิดค่ะ
1: เรามาหลายสุนขึ้นกันนะฮะเนาะแต่ว่ายังบัดท่านมีคำถูกนะ
0: ใช่พี่นนท์ยายถูกคำเดียวคำว่าสนสนนะคะ
1: อ้าวส่งมา SMS 4689990นะครับ4ทุ่ม50นาทีขอสายหน้าใหม่สายสุดท้าย
0: สุดท้ายจริงๆ022807127มาค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเฟิร์นกัญญารัตน์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริงๆ
5: เบาจะเบากินรส

0: ัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเกน
1: อืมอร่อยสดชื่น
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน

0: อันไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อ
1: ย่าแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
7: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
9: ผมของคุณจะสวยแน่นอนนะคะอย่างมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะเซตแคราตินนะคะเซตแคบิลแคราตินตัวนี
10: ้
9: มี5ขั้นตอนนะคะมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟต์ออนแฮร์แคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยแคราตินเป็นขั้นตอนสุดท้ายสวยแน่นอนนะคะผมของคุณ1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมเสื้อสวยๆนะคะเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยไปที่0923524446ค่ะ
10: เอาจากผู้ใดครับวสันต์บอกว่าตัวไหนถูกครับไม่มีตัวถูกครับ
9: ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลย
10: อ้อยเนาะ
9: บูดจ้ามาอีกครั้งหนึ่งถูกคำที่2
10: เออ
9: ทำไมไม่เอาให้มันถูกทั้ง2ตัว
10: เออ
9: เข้ามาสนนอง
10: ครับ
9: สนนองก็คือนะคะส้นเท้าหรือว่าเป็นส่วนปลายเท้าของเราภาษาอีสานเอิ้นว่าสนนองสนนอง
10: สนนอง
9: เออนะคะ
10: เอาเฉลยเลยดีกว่า
9: อ่ะเฉลยนะคะง่ายง่ายเลยสนก็คือสอเสือมาเอกน้อหนูนะคะส่วนน้องน้องน้องนะมันต้องออกคำแบบว่าเป็นคำแบบคำอีสานน่ะ
10: น
9: ะ
10: คะมันเป็น
9: ซีแมนน้อหนูอ้ออ่างงองูแค่นี้เองสนน้องเขียนแบบนี้
10: นะ
9: นะนักเรียนวันนี้ผิดหมดนะคะไปซ้ำชั้นอนุบาลหนึ่งกันใหม
10: ่ครับ
9: นะคะ
10: อ่ะเดี๋ยวล่าด้วยนะฮะเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะ
9: ค่ะที่ขอไว้นะคะหลังใหม
10: ่ครับ
9: เต้ยโศกให้โลกฟอน

0: ันนะฮะเวียงนฤมลเนกนฤพลนะ
1: เตยโศกให้โลกฟอนนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ล่าด้วยซอยให้บิดกันแล้วกันนอกจากฟืนกัญญรัตน์นะฮะ
1: ใช่แล้วส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบสินพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

สวัสดีครับทักทายกันย่ำดึกนะครับ5 ทุ่ม 16 นาทีฮะดีเจบุ๊คพบศิลป์มาเทคแคร์กันต่อจ้า5 ทุ่มถึง 2 ฮะเพลงฮิตเยอะมากมาเสิร์ฟกันตรงนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ SMS 4689990และหลังใหม่02280 7127ครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับของดีมีประโยชน์นะครับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายครับเพราะว่ามีโปรไบโอติกช่วยการย่อยอาหารนะฮะแล้วก็ลดกรดไหลย้อนครับคุณผู้ฟังใครมีปัญหาเรื่องของลำไส้ทำงานไม่ดีขับถ่ายลำบากครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วยได้นะครับคุณผู้ฟังแถมดีต่อสุขภาพมากๆด้วยนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ชวนคุณผู้ฟังครับไปเที่ยวทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ทริปนี้ฮะฟรีครับนะฮะเพียงแค่มานะครับลงทะเบียนกันเอาไว้ครับคุณผู้ฟังครับเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับพาไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีนะครับผมและรับทั้งหมดนะฮะ32ท่านด้วยกันนะครับโทรลงทะเบียนที่หมายเลข022807127ได้เลย

0: นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโพแทสเซียมใต้โพสต์กิจกรรมเอาไว้เลยนะครับเราได้ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกวันเสาร์นะฮะช่วงดีเจพี่ออย 11:00 นถึง 13:00 นนะฮะจะแจ้งนะฮะรายชื่อผู้โชคดีกันนะคุณผู้ฟังก็รอประกาศกันได้ทุกวันเสาร์นะครับทริปนี้ฮะพาไปพระปางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางที่บางท่านอาจจะเคยไปมาแล้วครับแต่ว่าถ้าไปอีกนะฮะพร้อมกับนะฮะทีมดีเจนะฮะที่หลายคนฟังอยู่นะครับพร้อมกับ FC 90นะฮะที่เรารักสิ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คงจะสนุกนะฮะมันม่วนเมามอยนะฮะมีความสุขเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมมาลงทะเบียนกันเอาไว้และขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ
1: ยาดมตราโปแทสเซียมใช้ดมยาดมตราโปแทสเซียมใช้ทายาดมตราโปแทสเซียมใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปแทสเซียมพิมพ์เสน้ำตราโปแทสเซียมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปแทสเซียม
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับแชมพูขิงเพียวนะครับขจัดปัญหารังแคนะครับถนอมเส้นผมรากผมให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆนะครับเพิ่มความมั่นใจกับแชมพูขิงเพียวกันเถอะฮะคุณผู้ฟังครับรับรองว่าเห็นผลครับนะฮะแล้วก็ช่วยให้หลายคนกลับมามีความมั่นใจครับเพราะเส้นผมดกดำนั่นเองนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ครับคุณผู้ฟังซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับเรามีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดด้วยนะครับลดปัญหาผมหลุดร่วงขจัดปัญหารังแคให้เส้นผมแข็งแรงนะครับสั่งได้ครับที่ LINE แอดช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ครับ
4: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับติดตามอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่และก็ศิลปินคนไหนจะมาสร้างความบันเทิงนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนที่งานกันด้วยนะฮะจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแล้วก็ของรางวัลต่างๆอีกเพียบเลยสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับกับแบตเตอรี่3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวด้วยนะครับรุ่น SFF รุ่น EFBรุ่น AGM ครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

วันใหม่แล้วนะฮะทักทายวันพฤหัสบดีฮะเข้าสู่วันที่8ตุลาคมครับผมอยู่ในบีเจบุ๊คครับในชั่วโมงที่2ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยเพียงคืนกับอีก18นาทีครับ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เติมพลังกับเครื่องดื่ม OT ง่ายๆครับขวดใหญ่ราคาเพียงแค่10บาทนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับด้วยนะครับที่นำคุณค่าของโสมนะฮะมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันครับแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มทั่วไปยังไงฮะคุณผู้ฟังหาซื้อมาดื่มกันได้ครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะครับแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
9: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ื่อยแท้นอจะท้อบ่ได้ว่าซั่นนะครับผมเชื่อว่าประโยคนี้น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนนะครับคือข้างในมันเหนื่อยมากครับข้างในมันสุดแสนจะเหนื่อยแต่นะฮะบางทีมันก็ท้อไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ของเราเนี่ยที่ยังคงต้องนะครับสู้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้ฮะจากศิลปินคุณภาพนะครับลำยองหนองหินห่าวครับใหม่ล่าสุดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันนี้หลายคนมีเพื่อนเป็น AI เนาะนะฮะ ChatGPT เอ่ย Cross AI เอ่ยนะครับคุยกันแบบว่าถามทุกอย่างอยากรู้อะไรถามทั้งหมดนะฮะนะฮะปัญหาการเงินการงานความรักนะฮะปัญหาทุกอย่างเรียกว่านะฮะ AI พร้อมจบทุกคำถามคุณผู้ฟังแต่บางคำถามจริงๆเราก็ไม่ควรถามเนาะหรือบางทีเราก็ไม่ควรที่จะแบบไปบอกข้อมูลส่วนตัวหรือไปถามคำถามที่มันมีความเซนซิทีฟหรือคำถามที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ควรจะถามนะคุณผู้ฟังเช่นพวกคำถามที่มีความล่อแหลมนะฮะความอันตรายอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสามารถมาจับเราได้นะครับแต่เมืองไทยอาจจะยังครับแต่ว่าที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังมันมีข่าวหนึ่งครับเกิดขึ้นที่รัฐนะฮะฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกจับหญิงนะฮะวัย30ปีหลังจากที่เธอคุยกับครอส AI ครับนะฮะเธอคุยกับครอสนะครับบอกว่าเธอเนี่ยนะฮะจะไปยิงถล่มสำนักงานในอำเภอนะครับที่บริเวณที่เธออาศัยอยู่เนี่ยนะครับนะฮะพอทางครอส AI ครับผมได้รับคำถามแบบนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะมันเป็นคำถามที่มีความเซนซิทีฟนะครับระบบด้านของความปลอดภัย security ของทางAnthropic ครับเขาก็มีการป้อนข้อมูลคำถามนี้ไปให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่บริเวณใกล้เคียงโดยเร็วเลยนะครับผมนะฮะเพราะมันเป็นคำถามที่เข้าข่ายคุกคามนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่รอครับนะฮะสืบนะฮะเช็คว่าข้อมูลของคนที่ถามมีอยู่ที่ไหนนะฮะรู้ว่าเธอเป็นใครก็เลยนะฮะเข้าไปบุกจับคาบ้านเลยจ้าเรียบร้อยเลยครับผมแต่ผมว่าเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะมีการถามอะไรแนวๆนี้กันเยอะนะครับแต่ว่ากฎหมายไทยยังทำอะไรไม่ได้นะ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
7: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับผมใช้ดีนะฮะใช้ยาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับและยุงได้อย่างนะฮะมีประสิทธิภาพนะครับใครใช้อยู่ใช้ยาวไปแล้วก็สะสมกล่องเอาไว้ครับปีหน้าจะได้เอามาลุ้นโชคทองกันต่อนะครับปีนี้นะฮะใกล้แล้วครับที่เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับโชคทองนะฮะมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับผมนะอดใจอีกนิดนึงนะคุณผู้ฟังครับจะได้ทราบกันแล้วจริงๆนะครับผมปัจจุบันครับยาจุกยุงตราห่านฟ้ามี3สูตรนะครับออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและขดดำสูตรควันน้อยครับผม

าศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดครับเกี่ยวเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับที่กำลังจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งและเป็นลูกใหญ่ด้วยครับคุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฮะประเทศไทยครับเตรียมรับนะฮะอากาศแปรปรวนรุนแรงนะฮะลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กันด้วยนะครับโดยระหว่างวันที่9ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะตอนล่างและก็ภาคใต้ครับก็จะเริ่มมีฝนตกนะครับวันที่10ตุลาครับนะฮะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็วันที่11นะครับผมกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมแล้วก็12ด้วยนะครับนะฮะยาวๆไปถึง13เลยนะคุณผู้ฟังนะครับพื้นที่เสี่ยงครับก็เตรียมรับมือกันอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับผมนะฮะบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดเลยนะฮะน้ำเหม็นเน่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังเนาะน่าเห็นใจมากๆจริงนะครับอ่ะนะฮะก็นั่นแหละครับเตือนเอาไว้ครับนะฮะเตรียมรับความเสี่ยงเอาไว้ในช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็พอหลังจากวันที่13เป็นต้นไปครับอุณหภูมิจะเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆอย่างชัดเจนนะรู้ฟังจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็เริ่มรับรู้ถึงอากาศเย็นขึ้นบ้างแล้วเนาะในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่านะฮะหลังกลางเดือนนี้นะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวกันแล้วล่ะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่า

0: ั้นเพลงที่ออนชาร์ตกับเราครับสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะเพลงจากปลายกนกพรกับเพลงบักคือแล้วเนาะนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่4นะครับขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่5และออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วด้วยครับกับศิลปินปลายกนกพรนะฮะเพิ่งไปเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดนี่เองตัวจริงสวยมาก
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: เล่าข่าว90
1: นุกธนาดลเดินหน้าสร้างตัวล่าสุดทำบุญและเจิมโฮมออฟฟิศบริษัท TND Interfood ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเตรียมลุยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ TND เป็นแฟนรอติดตามโปรดักต์ใหม่พร้อมส่งกำลังใจให้ธุรกิจปังๆได้เลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย
0: ์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คุณผู้ฟังเหนื่อยๆคุณผู้ฟังต้องทำอะไรครับถึงจะรู้สึกว่านะฮะพลังงานกลับมานะฮะมีกำลังใจในการลุยงานต่อนะบางคนก็อาจจะนั่นแหละครับฟังเสียงใครสักคนนึงฟังเสียงลูกหลานฟังเสียงคนรักนะฮะบางคนฟังเสียงเพลงนี่แหละครับเพราะๆที่90ลูกทุ่งรักไทยฮะคุณผู้ฟังผมไปเจอคลิปนึงมาใน TikTok นะฮะมีคนนึงครับเขาอายุ25ปีป่วยเป็นมะเร็งนะฮะเขาพิมพ์เอาไว้ว่าอย่าแลกร่างกายกับการทำงานหนักจนเกินไปเพราะวันที่คุณป่วยขึ้นมาคุณจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ชีวิตธรรมดาที่แข็งแรงครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิด

0: ของเดียวกับครีมโทนาฟ
1: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
3: แคบิลแคราตินครับเซตดูแลผมสวยครับนะฮะใครผมแห้งเสียจากคันทำเคมีนะครับใช้เซตนี้เอาอยู่นะครับกับแคราติน5ขั้นตอนครับประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดอุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีให้ผมแข็งแรงนะครับแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นนะครับแลดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระเลยนะครับผม1ชุดมี5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทนะครับจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทส่งฟรีทั่วไทยครับแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วย1ตัวครับ

ลาหมดเวลาแล้วนะครับพี่โจ้เราผลมารอเสิร์ฟเพลงฮิตกันต่อนะครับผมลาไปกับการเพลงจากเก่งสยามกับเพลงนกเจ้านะครับส่งคุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับใครจะนอนก็นะฮะ Good night ราตรีสวัสดิ์นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายฮะ

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้

จังหวัดขาดรักนะครับงานจากเด่นชัยสายสุพรรณนะครับก่อนอันนี้เริ่มต้นกันด้วยทวงรักฝากลมจากใบเฟิร์นสุทธิยานะครับแล้วก็ตามมาด้วยรอสัญญาใจครับมดรังสิมันนะครับมีชายใจเดียวพี่สุนารีราชสีมานะครับ4เพลงครับเริ่มต้นกันแล้วนะครับเจอกันเช้าพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับ14:15 น.นะครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับรับหน้าที่ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็พร้อมดูแลชิปนี้3ชั่วโมงนะครับปลายทางยาวๆ17:00 น.กันเลยนะครับคุณผู้ฟังที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับรายงานตัวเช้านี้ครับใครฟังอยู่บ้างครับหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามานะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลาก็อย่าลืม Inbox หรือ DM รายงานตัวไว้นะครับธรรมเนียมของเราชั่วโมงแรกก็ต้องเช็คชื่อกันนะครับว่าใครมาใครขาดกันบ้างนะครับใครติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ณเวลานี้นะครับฉะนั้นใครฟังอยู่นะครับรายงานตัวเข้ามารอได้เลยครับทักทายรอเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะเช็คชื่อกันนะครับใครที่ติดตามรับฟังกันมาแบบต่อเนื่องยาวๆกันครับรายการสดตลอด24ชั่วโมงนะครับฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเรียกว่าสเตจูนไว้ที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทำงานทำคือภารกิจต่างๆไปได้นะครับหรือแม้แต่เดินทางขับรถก็ฟังได้ครับเรียกว่าติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยสดๆพร้อมกันได้ทุกที่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆใน3ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับไปดูกันว่าวันนี้ในอดีตนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับวันนี้ในอดีตเช้านี้ครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513ครับ8ตุลาคมพุทธศักราช2513มิตรชัยบัญชาพระเอกยอดนิยมของคนไทยเสียชีวิตครับ8ตุลาคมพุทธศักราช2513มิตรชัยบัญชาพระเอกยอดนิยมของคนไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายทำฉากสุดท้ายในภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลอ่าวพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีขณะอายุเพียง36ปีเท่านั้นครับมิตรชัยบัญชานะครับมีชื่อเดิมว่าจ่าอากาศโทพิเชษฐ์พุ่มเหมเกิดที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบิดาเป็นตำรวจชั้นประทวนมารดาเป็นแม่บ้านทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่บุตรชายยังเด็กๆตอนเล็กๆนะครับจึงมีชื่อว่าบุญทิ้งพอเขาอายุได้1ขวบนะครับแม่ก็ไปเป็นแม่ค้าขายของที่กรุงเทพโดยฝากมิตรไว้กับปู่กับย่าจากนั้นนะครับปู่ย่าก็พามิตรเนี่ยนะครับไปบวชเนนที่วัดท่ากระเทียมได้คอยติดสอยห้อยตามหลวงพ่อแล้วก็อาศัยข้าวก้นบาตรเมื่อเรียนชั้นมัธยมนะครับก็ได้ทำงานรับจ้างหลากหลายแล้วก็หัดชกมวยจนเป็นนักชกเหรียญทองรุ่นไลท์เวทในที่สุดนะครับก็สอบเข้าเรียนนะฮะโรงเรียนจ่าอากาศที่จังหวัดนครราชสีมาได้สำเร็จนะครับเมื่อสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2497ต่อมารุ่นพี่ซึ่งเคยเห็นหน่วยก้านของมิตรเนี่ยนะครับได้แนะนำให้รู้จักกับภูมิกับภาพยนตร์จนได้เล่นหนังเรื่องแรกก็คือชาติเสือพร้อมกับได้ชื่อใหม่ว่ามิตรชัยบัญชาก่อนจะเริ่มมีชื่อเสียงในปีพุทธศักราช2502จากบทโรมฤทธิไกรหรือว่าอินทรีแดงนั่นเองนะครับในภาพยนตร์เรื่องเจ้านักเลงในปีพุทธศักราช2504แล้วก็จะเล่นหนังคู่กับเพชราชวราชเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทั้งคู่ก็ได้เล่นหนังในบทพระเอกนางเอกคู่กันมาอีกกว่าร้อยเรื่องครับจนแฟนภาพยนตร์เรียกว่ามิตรเพชราเขาลาออกจากราชการในปีพุทธศักราช2106เนื่องจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องครุฑดำที่เขาถูกกล่าวหาว่านำสัญลักษณ์ตราครุฑมาใช้อย่างไม่เหมาะสมจากนั้นก็แสดงหนังออกมาอีกจำนวนมากจนสามารถทำเงินเข้าบัญชีสัปดาห์ละนับแสนบาทซึ่งสัปดาห์ละแสนฮะเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่โหนะฮะปี2106เลยถือว่าแบบมันเยอะมากๆสัปดาห์นึงได้เป็นแสนเนี่ยนะฮะ
ในปีพุทธศักราช2511ขณะที่กำลังมีชื่อเสียงดังเป็นพลุแตกครับมิตรก็ลงเล่นการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งปีต่อมานะครับก็ทดลองสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกเขตพระนครแต่ก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเขาต้องสูญเสียเงินทองจากการหาเสียงเรียกว่าสูญเงินไปไม่น้อยเลยนะครับจนเงินบัญชีเนี่ยนะฮะร่อยหรอต้องจำนองบ้านคนรักก็ตีตัวจากไปครับจนต้องหลบความผิดหวังเข้าไปพักในป่าก่อนจะออกมารับคิวแสดงภาพยนตร์กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจนกระทั่งเรื่องอินทรีทองก็ประสบอุบัติเหตุนะครับตกจากการโหนเฮลิคอปเตอร์ศพของเขาครับตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแคนางเลิ้งแต่มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานหลายหมื่นคนจนพื้นที่ไม่เพียงพอต้องย้ายไปวัดเทพศิรินทร์มีประชาชนมาร่วมงานกว่า 300,000 คนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดชีวิตมิตรชัยบัญชานะครับแสดงหนังทั้งหมด266เรื่องแต่เขาไม่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่เป็นหนังขนาด16มิลลิเมตรนะครับ16มมมีขนาด35มม35มิลลิเมตรเนี่ยนะครับเสียงในฟิล์มเพียง16เรื่องแสดงคู่กับนางเอกมากกว่า29คนโดยนะครับแสดงคู่กับเพชราชวราชมากที่สุดถึง172เรื่องครับชั่วโมงแรกเช้านี้นะครับอุณหภูมิขยับจากเช้าวันที่ผ่านมาฮะ1องศานะครับเจอกันเช้านี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงนะครับและที่สำคัญกินอาหารไม่ตรงเวลาหลายคนกินมื้อดึกครับกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดครับอาการต่างๆนะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุนะครับของการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้นะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดและอย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชิ้นที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยครับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายนะครับท้องผูกบ่อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะและยังมีวิจัยด้วยว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้ง่ายครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำคือร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อกันนะครับชั่วโมงแรกครับมาดูว่าใครรายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะยังไม่ตื่นฮะยังหลับอยู่ก็มีนะครับหลังไมค์022807127ครับคุณชูชาติตลิ่งชันรายงานตัวก่อนใครแล้วครับเช้านี้ครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับกำลังใจแรกครับส่งมาถึงเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับพี่นิตยานะครับรายงานตัวแล้วเช้านี้อยากฟังพี่ไม้พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่ไม้มารอพี่นิตยาบางกรวยแล้วนะครับรอติดตามได้เลยครับได้ฟังแน่นอนตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับฟังอยู่นะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานมาแล้วครับขอบคุณกำลังใจทุกๆเช้าจากคุณยายสง่าด้วยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับได้ฟังแน่นอนมนแคนมาแน่ครับ SMS 4689990พี่โจมิเตอร์มาแล้วครับบอกว่าขอนักสู้ม .3 ไม้พี่รมพรพิเศษทุกคนเช่นเดิมนะขอบคุณ SMS จากพี่โจมิเตอร์ด้วยนะครับตามมาด้วยคุณเอเป็ดซิ่งครับสวัสดีครับดีเจโจและชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมพฤหัสปลายสัปดาห์แล้วนะครับนะคุณเอทำงานกะดึกแล้วก็ทำทุกวันด้วยครับไม่มีวันหยุดด้วยขยันมากครับบอกเลยฮะสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับ SMS เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจแล้วขอบคุณด้วยนะครับส่งกำลังใจกลับไปหาคุณเอด้วยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาเจ้าชายสหรัฐครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนียนะครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจาก USA ครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่รายงานตัวมาแล้วพินิตยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยครับคุณชัยธนันตรีทองครับมาแล้วครับกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นเดียวกับคุณวสันต์วงศ์คำติปนะครับก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับวีคนี้อยู่กะดึกครับคุณธนภูมิรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยครับคุณชินกรตรวจนอกก็ฟังอยู่เช่นกันฮะรปภ.หนูเตียงเสรีมาแล้วครับไม่พลาดอยู่แล้วครับเข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้าตามมาด้วยคุณประจิตพลจินดาครับรายงานตัวเรียบร้อยป้าอ้วนจิรินทร์พรก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับมาเช้าเป็นพิเศษนะเช้านี้ฮะพี่เยารายงานตัวเรียบร้อยครับพี่เยาก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วเช้านี้ครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
8: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092 352 4446 ถึง 8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: สิงกันสนุกนะครับงานใหม่ล่าสุดจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับคนบ่มีใจนั่นเองครับใครที่ชอบเพลงจังหวะสนุกแบบนี้นะครับฟังแล้วมันหูยคึกคักดีนะครับฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้คุณผู้ฟังครับเนื่องจากวันที่21ตุลาคมครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้นะครับเราจึงชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าจุดแรกครับเช็คอินที่วัดอนงคารามวรวิหารนะครับเขตคลองสานซึ่งสมเด็จย่านะครับเคยมีนิวาสสถานเดิมและก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดที่วัดอนงคารามแห่งนี้นะครับมีพระโบสถ์นะฮะที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลสวนสมเด็จย่านะครับจุดต่อไปนะครับภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าด้วยนะครับมีบ้านจำลองหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงศาลเจ้ากวนอิมนะครับศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีครับเราจะพาทุกท่านไปเยือนนะครับนอกจากเดินเที่ยวได้ความรู้แล้วนะครับได้ความสนุกสนานนะฮะยังได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันนะฮะถ่ายภาพร่วมกันโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับกับทีม DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนำโดยพี่ช้างเดชาธรครับ DJ ไกรสอน DJ ออย DJ ชัดๆ DJ ออตโต้ DJ ตั้มและ DJ โจ้วรพลร่วมทริปนี้ด้วยนะครับพิเศษสุดทริปนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษนะเป็นที่ระลึกและก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมทริปขณะนี้จองเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องจองแล้วเพราะเต็มแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะ5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสต์และไมบาซิน OTC ครับผู้ให้การสนับสนุนในทริปนี้ของเรานะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล้าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเต้ายองระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะครับศิลปินสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเดือนที่นะครับเข้าชาร์ตเรียบร้อยครับอยู่ในอันดับที่10ของชาร์ตนะครับนี่คือจีบบ่เป็นเต้ายองนั่นเองนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

จัดเพลงสนุกแบบเป็นชุดเลยนะครับชั่วโมงที่2แล้วครับตี37นาทีนะครับโสดเป็นระยะจิ้งหรีดขาวมงคลวันนะครับและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นเพลงสนุกนะครับด้วยหางเครื่อง3ชาติจากคัทริยามรสีนะครับตามมาด้วยอยากเปลี่ยนนามสกุลครับแหม่มพิมานรำและยังมีรักคุณยิ่งกว่าใครก๊อตจักรพันธ์นะครับ4เพลงสนุกต้นชั่วโมงนะครับทักทายกันนะครับไม่ได้คึกคักขึ้นมาใครที่ทำงานกะดึกนะครับเพลงสนุกนี่ช่วยได้เยอะเลยฮะเพลงช้าก็เดี๋ยวกล่อมจะหลับกันหมดนะครับต้องเปลี่ยนมาเป็นเพลงสนุกๆ กันบ้างนะครับหรือใครที่ขับรถเดินทางกันอยู่นะครับเพลงจังหวะแบบนี้นะครับทำให้เราไม่ง่วงฮะถ้ายังเหลือระยะทางอีกไกลนะครับก็จะได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันไปได้ครับแต่ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆนะแวะปั๊มนะครับล้างหน้าล้างตานะครับหาเครื่องดื่มเย็นๆนะจิบกันสักหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าวิธีต่างๆที่เล่ามาเอาไม่อยู่นะครับพักเลยครับถ้าคือไม่ต้องเร่งรีบก็พักยาวๆไปแต่ถ้าหากยังมีภารกิจที่ต้องรีบก็งีบสักประมาณหลับจริงๆนะ 15-20 นาทีไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ตื่นล้างหน้าล้างตาจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยเดินทางต่อจะได้ปลอดภัยนะครับก่อนเช็คชื่อกันอีกรอบในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับหลังไมค์02-280-7127 SMS 4689990หรือจะ inbox DM ได้ครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับที่ 90.0 MHzฟังสดพร้อมกันนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะส่วนพื้นที่ไหนที่รับสัญญาณไม่ได้หรือว่าจังหวัดไกลๆก็แล้วแต่นะครับหลายท่านที่อาจจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกครับหรือแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับแนะนำโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOSแล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้ครับแอปเดียวฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าสบายๆฟังได้ทั้ง2คลื่นย้ำว่าโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดฝากด้วยท่านที่ใช้ Android ครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยไว้แล้วแล้วก็ยังไม่เคยอัปเดตเลยนะฮะเรามีการปรับปรุงแอปอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นแนะนำให้กดอัปเดตสักครั้งหนึ่งนะครับจะได้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังติดตามออนไลน์ผ่าน90รักไทย.com ได้ด้วยครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยครับมีผลิตภัณฑ์นี้เยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำครับสรรพคุณก็คือนะแก้แค่จมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีเลือกทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกถนัดแบบไหนนะครับเลือกใช้ได้เลยอย่าลืมนะครับนะมีติดตัวมีติดบ้านมีติดรถเอาไว้ครับมีอาการต่างๆเกิดขึ้นฮะเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: แวะเช็คชื่อกันก่อนนะครับก่อนฟังเพลงกันต่อดูว่าจากชั่วโมงที่แล้วนะครับมาถึงชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับ SMS 4689990นะครับรอพอหนูเตียงฟังอยู่บอกว่าโอ้นะสุดไปเลยดีเจโจ้หายง่วงไปเลยฮะถ้าไม่กลัวลูกบ้านออกมาเจอนี่จะเต้นสักยกฮะรอพอดึกๆแบบนี้ลูกบ้านไม่เจอนะครับจัดไปได้เลยฮะ4เพลงเนี่ยโอ้โหนะครับเป็น10นาทีฮะก็แบบรับรองว่าแบบหายง่วงแน่นอนตาสว่างแน่อ้าวนะขอบคุณรอพอหนูเตียงด้วยนะครับติดตามตลอดนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันด้วยครับ Facebook ไลฟ์ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนะเข้าไปทักทายไปกำลังใจกันครับทาง Inbox นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลามาแล้วครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมได้ว่าเต็มตัวเจอกันนะฮะชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณบัวไลเข้ามาเป็นกำลังใจตลอดทุกเช้านะครับรับฟังอยู่แล้วก็รอเข้าไปพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจใน Facebook Live นะครับในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับทุกคนใครที่ฟังอยู่ตอนนี้อย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้ามีถ่ายทอดสดด้วยฮะเข้าไปทักทายกันไปพูดคุยทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์ได้เลยนะครับคุณสังตะวันจันรุ่งครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับเช้านี้รายงานตัวแล้วเรียบร้อยครับตามมาด้วยข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมจะเปิดร้านเช้านี้ฮะแล้วก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดดังๆฟังเพลงไปแล้วก็ทำงานไปเช้าๆนะครับจะได้มีกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่ง่วงนะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์ครับรายงานตัวมาแล้วนะครับก่อนจะไปกดใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจกันในต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3นะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยครับตอนนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับล่าสุดคุณพี่มาลัยศรีรักษาครับก็ติดตามรับฟังอยู่เช่นกันนะครับส่งกำลังใจมาเรียบร้อยขอบคุณด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
6: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: รู้จักพี่ยิ่งยงยอดบัวงามก็จะต้องรู้จักสมศรี1992หรือถ้ารู้จักเพลงสมศรี1992นะครับก็ต้องรู้จักยิ่งยงยอดบัวงามเช่นเดียวกันนะครับเพลงสร้างชื่อที่แบบโหยโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็เพลงนี้เองนะครับที่ช่วยปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งที่ซบเซาอย่างหนักให้กลับมาคึกคักอยู่จนได้จะถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้เลยนะครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำครับใครที่ฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยุงเมืองไทยไม่กลัวใครกลัวแต่ห่านฟ้านะครับอันนี้จริงเลยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้ายอดนิยมตลอดกาลนะครับมีให้เลือก3แบบฮะแบบออริจินอลกล่องสีเขียวคุ้นตาเลยนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆก็อ่านนี่นะฮะเลือกกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบที่ควันเยอะๆก็เลือกขดดำสูตรควันน้อยได้เลยนะครับจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดจดเผาไม่หมดขดนะประหยัดคุ้มค่าหาซื้อง่ายด้วยนะครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและที่ซุปเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับไปหยิบที่เชลจ่ายตังค์ได้เลยนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเราจะได้หยิบมาใช้นะครับจุดไล่ยุงให้ทั้งคนด้วยให้สัตว์เลี้ยงด้วยได้เลยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าคล้องใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับใช้แล้วกล่องเปล่าอย่าลืมนะครับเก็บไว้ครับลุ้นโชคกันปีหน้านะครับโชคทองครับแจกกันแบบต่อเนื่องเลยส่วนใครที่ส่งฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้าลุ้นโชคทองแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าใครจะโชคดีได้รับรางวัลทองคำแท่งหรือสร้อยคอทองคำกันบ้างปลายปีนะครับอีกไม่นานแล้วครับได้ทราบว่าใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับก่อนจะไปกันต่อนะฮะหลายคนนะอาจจะได้ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศตลอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฮะถึงแม้จะเป็นปลายฝนแต่ฝนก็ตกแบบโอ้โหแทบจะทุกวันกันเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนลดลงฮะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล

ออกนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับอันหนึ่งครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม69นี้นะครับภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ฝนเริ่มน้อยแล้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสก็เริ่มจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันนะครับแต่ช่วงเช้าๆอะไรแบบนี้ครับอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหน้าฝนนะหน้าหนาวนะจะสังเกตว่าลมจะแรงขึ้นอากาศจะแห้งฝนก็จะน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งนะครับของฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวนะครับเหตุอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สังเกตว่าภาคใต้เนี่ยนะครับฝนยังเยอะอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ

กลับมาถามหากำลังใจนะครับงานจากไผ่พงษ์สะท้อนนะครับชั่วโมงหน้าแล้วครับเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากทุกท่านเข้าไปติดตามไลฟ์สดนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยกดแชร์กดไลฟ์ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยเลยนี่คือฝากเพลงถึงยา

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

กระท่อมทำใจนะครับสอนสินชัยครับและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยรอเป็นคนถัดไปครับตั๊กแตนชลดาและก็ตามมาด้วยไหนว่าจะคอยครับพี่ไหมพี่รมพรนะครับน่ะมนแคนแก่นคูนเช้านี้มาพร้อมกับสร้างฝันด้วยกันบ่อครับเพลงให้กำลังใจทุกท่านนะครับใครที่ท้ออยู่ครับใครที่เหนื่อยครับอาจจะได้มีกำลังใจมีแรงฮึดสู้กันนะครับน่ะ4เพลงเริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ครับน่ะตอนชั่วโมงนี้เรามีFacebook Live ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยควบคู่ไปด้วยนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับถ้าใครที่ฟังทางวิทยุแล้วก็อยากเข้าไปรับชมนะครับบรรยากาศสดๆในห้องส่งหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับ FC ที่กำลังรับชม Facebook Live อยู่นะครับสามารถเข้ามาติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยมาถึงแล้วฝากทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะคอมเมนต์รายงานตัวทักทายเข้ามานะครับสำหรับใครที่ชมอยู่จะได้รู้ว่าเช้านี้มีใครติดตามรับชม Facebook ไลค์กันอยู่บ้างนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้นะฮะมีใครอยู่ในห้องไลฟ์กันบ้างนะครับมารายงานตัวก่อนใครเช้านี้ครับคุณเบาๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์รายงานตัวเรียบร้อยครับแล้วก็ตามมาติดๆด้วยแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแม่ครูเล็กเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยพี่นิตยาบางกรวยก็ตามมาติดๆเลยนะครับคุณดาวเมืองพาครับเข้ามาทักทายพร้อมช่วยแชร์ให้กำลังใจด้วยเช้านี้ครับคุณวสันต์วงคำติปนะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับเข้ามารายงานตัวแล้วครับคุณบัวลายลือบุญเรืองก็ไม่พลาดนะครับตามมาติดเลยนะครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาทุกเช้านะครับเช้านี้รายงานตัวแล้วคุณละไมคนน่ารักนะครับมาแล้วหลังจากที่วันที่ผ่านมาติดภารกิจใช่ไหมฮะวันนี้รายงานตัวเรียบร้อยนะครับเข้ามาทักทายรายงานตัวนะครับพร้อมทั้งแชร์ให้กำลังใจด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีเพิ่มเติมมาจากตอนนี้นะฮะมีรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณเดี๋ยวนะฮะคุณดาเมืองพามาแล้วครับคุณสุวัฒนวลลักษณ์นะครับคุณสุวัฒน์ก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะครับเรียกว่าสมาชิกใหม่อะฮะชื่อไม่ค่อยคุ้นเนี่ยนะฮะนะฮะอาจจะฟังมานานนะแต่เช้านี้มาทักทายแล้วครับคุณสุพจน์สิทธิศรีครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยคุณประสิทธิ์ขุนทองนะครับก็ติดตามรับชม Facebook Live อยู่ด้วยนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแม่สมใจเข้ามาให้กำลังใจลูกชายด้วยนะครับเช้านี้ครับแม่ตื่นแต่เช้านะเพื่อที่จะเข้ามาทักทายรายงานตัวใน Facebook Live ครับตาเล็กครับตาเล็กก็ชมไลฟ์สดอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันเช้านี้ครับโอ้นะฮะหลายท่านเลยนะฮะที่เข้ามาชม Facebook Live นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจนะฮะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับใครชมอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้รายงานตัวใครที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาได้เลยนะคุณสุพจน์สิทธิศรีก็มาแล้วครับพี่เยาฮะก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะครับมาแล้วครับหลายท่านเลยนะครับคุณมริวรรณอินสุขครับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับพลาดได้ยังไงครับเช้านี้นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจรายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ทักทายอย่าลืมนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีฮะถึงแม้โทรศัพท์จะมีปัญหามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาครับเข้ามารายงานตัวแล้วพี่สายน้ำไม่ไหลกลับครับมาแล้วเช่นกันนะครับพี่สายน้ำก็รายงานตัวเรียบร้อยครับใครชมกันอยู่บ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะฮะมาได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับมีงานจากเต๋าภูสินนะครับซึ่งเต๋าภูสินเนี่ยนะฮะเจอกันแน่นอนครับชาวบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนนะครับเจอกับเต๋าภูสินได้ครับกิจกรรมฉันทนาช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับเที่ยงวันเป็นต้นไปนะครับย้ำว่าชาวซาบีน่าจำกัดมหาชนนะครับเจอกับเต๋าภูสินนะครับกับกิจกรรมฉันทนาช้าครับ FM 90ทุ่งรักไทยนะครับจะไปมอบความสุขนะครับความบันเทิงนะครับเต๋าภูสินนะฮะไปเจอทุกท่านแน่นอนนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคนนะครับ

0: ระแสดีมากนะครับกระแสดีชนิดที่แบบว่าทีมงานนะครับจะต้องเลือกเพลงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงเป็นซิงเกิลที่3นะครับเรียกว่าซิงเกิลแรกนะฮะเป็นผลงานล่าสุดจากเปาวลีพรพิมลนะครับซิงเกิลที่2นะครับจากแมร์เมนิวันแล้วก็นี่คือซิงเกิลที่3นะครับที่เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงของเรานะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบาวีนั่นเองนะครับเอาที่บายใจครับโอ้โหนะเพลงนี้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันฟังได้แบบสบายๆใจจริงๆนะฮะสไตล์แบบพี่บ่าวคนใต้ของเราเนี่ยนะครับนะใครที่ฟังแล้วชอบเพลงนี้ฮะก็ติดตามหรือเชียร์ได้ขอเข้ามาได้ตลอดเลยฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับออนชาร์ต90เรามา2สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกนะครับอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตเรียกว่าสัปดาห์แรกที่มาก็มาแรงเลยนะครับอยู่ถึงในอันดับที่3แล้วก็สัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่2เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2ครับเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับใครชอบก็เชียร์กันได้ครับจะได้เพลงนี้จะได้ติดในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆและทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครนะครับติดตามการรับฟังนะฮะติดตามรับฟังการรายงานชาร์ตได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ Oil ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์ปุ๋ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ปุ๋ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราปุ๋ยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราปุ๋ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์ปุ๋ยเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะฮะในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และก็อเมริกาเหนือปุ๋ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage ปุ๋ยเซียน TikTok ปุ๋ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube ปุ๋ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับนะคุณทัศจากปทุมธานีนะครับนะคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะคุณขวัญชีวันนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: พ่อเอ๊ะพักดีสุดภูมิใจร่วมยินดีกับลูกสาวน้องจีจี้หลังคว้าปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2เจ้าตัวเผยทุก9ของลูกคือความภูมิใจของพ่อเสมอค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
10: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
11: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: ำ
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
14: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
15: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
16: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าละครับนี่คือผลงานเดี่ยวจากพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะครับพ่อเอ๊ะผู้นำนะครับหมอรำคณะระเบียบวาทศิลป์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้ส่งฮะเพลงนี้เลยครับผิดหวังซ้ำเถ่านะครับให้ได้ฟังกันนะครับนะพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบก็ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับนะหลายท่านคงจะหลายคนคงได้ประทับใจนะครับสำหรับการมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับที่พ่อเอ๊ะแล้วก็ลูกๆนะครับหน้าเต้าพี่เต้าน้องนะครับนางเอกเสียงดีนะฮะมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์สร้างความสนุกสนานกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อเอ๊ะด้วยนะครับพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะครับแล้วก็ลูกๆนะฮะในคณะระเบียบวาทศิลป์ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับมาเยือนครั้งไหนก็สนุกสนานนะแล้วก็ประทับใจ FC ตลอดทุกครั้งฮะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับอย่าลืมนะชอบผิดหวังซ้ำเถ่าพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะครับทุกคนขอได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับขอฟังได้ทุกช่วง DJ เลยครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: คุณผู้ฟังครับอยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเข้าร้านทำผมหรือว่าร้านเสริมสวยในราคาแพงๆเนี่ยนะครับเราสามารถดูแลผมของเราเองได้แบบมืออาชีพเลยนะครับด้วยเซตแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆในการดูแลเส้นผมนะครับโดยขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่จะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่2ทรีทเมนต์เคราตินครับสระผมแล้วนะฮะก็ทรีทเมนต์ผมนะครับซึ่งก็จะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันชะลมไว้หลังสระผมนะครับก็ประมาณ 5-7 นาทีค่อยล้างออกแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ทั่วศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมเนี่ยนะฮะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันตามด้วยขั้นตอนที่4ครับนั่นคือ Lift on Hair เคราตินสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไดผมหรือว่าหนีบผมฮะซึ่งคือสเปรย์เนี่ยนะฮะจะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงในทุกวันนะครับโดยไม่ต้องล้างออกนะครับแล้วก็มาที่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีครับ ทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสผมจะเงางามตลอดวันน่าสัมผัสมากๆนะครับใช้วิธีใช้ก็ลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับแคบิลชุดเคราตินหนึ่งชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและแถมฟรีเสื้อสวยๆนะครับรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคอลเลกชันฉลอง12ปีฮะร่วมกับแคบิล1ตัวครับมอบให้ไปเลยและที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นนะครับเราจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศถึงบ้านเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนไกลๆนะครับจังหวัดไกลๆแล้วก็อยากจะได้นะฮะสามารถโทรสอบถามและสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0923524446

ายควายช่วยแม่นะครับพี่เถินมนต์สิทธิ์คำสร้อยก่อนหน้านี้เมียไม่มีไม่เจอจากอาพรศักดิ์ส่องแสงนะครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสายเอสเฟซทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ต้องเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ6โมงเช้าตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนครับพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์ตี2ถึงตี5ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากส

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ส่งเพลงเติมกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในเช้านี้เพลงฮิตที่คิดถึงกับผมไกรสอนบุญมานะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เราเริ่มต้นด้วยตัวจริงประจำใจนะครับสิริพรอำไพพงศ์ของคนรู้ใจไหมพี่รมพรครับสักคนที่เข้าใจไพพงศ์สะทอนคิดทอดจนฝันเห็นครับมนแคนแก่นคืนและนี่คือจินตลาภูลาภครับคิดทอดตลอดเวลาครับ

ที่ทอดตลอดเวลาครับจึงตลาภูลาภครับเพลงที่คุณขอมาจากหลังไมค์02-280-7127นะครับคุณบอลบางกรวยทักทายมานะครับคุณยายสง่ายมราชคุณน้อยภาษีเจริญคุณนวพลพิจิตรคุณนิตยาบางกวยป้าผินประชาชื่นป้าเล็กตลาดพลูนะครับแล้วก็คุณขนองนะครับบอกว่าวันนี้ตื่นสายนะครับไม่สายเท่าไหร่แล้วมั้งตอนนี้6:26นะครับคุณดาวเมืองพาครับคุณมานีคุณอรสาคุณประนอมป้าผาคุณบัวไลนะครับทักทายมาคุณต้นน้ำคุณอวยพรด้วยแล้วก็พี่ไก่วัดอรุณนะฮะสวัสดีทุกคน

0: จากพี่จ่ายโรมิดนะครับหัวใจหล่นที่สกลนครคนต้นน้ำทักทายมานะครับเจ๊สำเร็จคุณสายน้ำด้วยคุณอรสาดอนประเสริฐคุณแพงสีนะครับคุณรัชนีวันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกหรือเปล่าวันนี
1: ้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีครับหรือว่าน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.thb.or.th หรือว่า THB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

ิกอายกับเพลงเข้าเวรรอนะครับคุณธีรวรรณนะครับบอกว่าวันนี้ลาดกระบังอากาศดีนะครับมีน้ำขังบางพื้นที่นะครับน้ำก็เ

0: าเชื่อเลยเพลงนี้13ปีแล้วนะครับตั้งแต่2556ฟังนักเรียนและตะกะแตนชลดานะครับภูมิแพ้กรุงเทพครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีฝุ่นในกรุงเทพก็ยังคงมีเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยเราไปต่างจังหวัดกันดีกว่าเนาะไปเที่ยวกันนะครับ FM 90และลูกทุ่งลูกทุ่งรักไทยนะครับไล่จะดมตราโป๊ยเสียนนะครับชวนคุณไปเที่ยวกันนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับเดินทาง13ธันวาคมไปที่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนเลยครับ02-280-7127
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเสียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ลงทะเบียนแล้วรอลุ้นนะครับทุกวันเสาร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับดีเจออยนะครับลุ้นว่าดีเจออยเขาจะโทรกลับไปหาคุณหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรีกับเราด้วยนะครับรีบด่วนเลย
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
0: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยขำแถมสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระอุโบสถโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลและตู้พระไตรปิฎกนับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามด้วยฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
8: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
7: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
8: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
7: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

0: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ยุคนี้แล้วก็นึกถึงบรรยากาศการแต่งกายสถานที่บ้านเรือนต่างๆนะครับในยุคนั้นนะครับคลาสสิกเลยเนาะน่าจะประมาณ2499นะครับชื่อเพลงติ๋มนะครับจากโคสิตนพคุณที่คุณขอมาจากหลังใหม่

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เนื่องจากว่าวันที่21ตุลานะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับเราก็ชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักกันนะครับไหว้พระคลองลานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเราจะเดินทางไปวัดอนงคารามวรวิหารครับไปสวนสมเด็จย่า

0: ต้องแคบิลเคราตินห้ามาโอสถพูดจำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเกนผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสไมบาซินโอทีซีครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
2: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
3: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
2: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
3: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าอ่ะดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: วิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กส์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
12: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่เด้อบอ
13: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
14: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ท็อปนราธรนะครับโอ้โหเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกทุ่งสักหวานี่หล่อมากเกาหลีเกาใจมากคุณปุ้ยนะครับบอกว่างามวงวานขมุกขมัวนะครับตอนนี้เอ๊ฝุ่นหรือหนาวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เนาะคุณสายน้ำที่บ้านหนาวแล้วเหรอขอเพลงนี้มาเนี่ย